0: ปฏิบัติการเคลื่อนไหวในขงเขตสภาพวกเฮานี้แม่นมีความเป็นเอกภาพกันฉะนั้นเฮ็ดให้โคดการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมดังกล่าวนี้มีความซักซ้าหลายโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัตินิติกรรมจัดตั้งการเคลื่อนไหวขั้นท้องถิ่นมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าบางแฝงก็ยังบ่ทันได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติบางแฝงก็ได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติอันนี้เห็นว่ามีความยุ่งยากอันที่2ก็แม่นเว้าเรื่องการส่งเนาะนิติกรรมต่างๆหรือว่าแจ้งการเอกสารต่างๆนี่ก็ยังบ่เห็นว่าซักซ้าแต่จุดที่2นี้ในภาคบทสรุปข้าพเจ้าจะประกอบจะฮ้อนว่าผลงานการเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาพจําเขตเลือกตั้งนี่ก็มีหลายเนาะหลายเขตก็มีผลงานฉะนั้นก็จะขอให้ท่านในซับซ้อนเข้าตื่มเนาะเพื่อเห็นได้ว่าผลงานการเคลื่อนไหวของแต่ละเขตเลือกตั้งนั้นเนาะ
1: ท่านนางขันทองพันธจักรสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งที่11แขวงด้วยคําไสแสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อบทรายงานของสภาแห่งชาติเห็นว่ามีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายสมควรและหลายๆหน้าเวียกสภาแห่งชาติแม่นเฮ็ดสําเร็จโดยพื้นฐานถึงว่าจะมีผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกก็ตาม
2: เจ้าขอขอบใจท่านประธานเฮียนท่านประธานคณะประธานกองประชุมที่เคารพนับถืออย่างสูงบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่นับถือและรับแพงข้าพเจ้าขันทองพันธจักรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้ง11แข่งบริคําไสขอมีคําเห็นต่อบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งชาติประจำปี2016และทิศทางแผนการ2027ก่อนอื่นขอแสดงความสมเสยและเป็นเอกภาพต่อการประกอบความเห็นของศูนย์กลางแนวรับต่างชาติการตีราคาผลสำเร็จในตลอดระยะผ่านมาเห็นว่าสภาแห่งชาติเรารวมเราเฉพาะก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติอยู่แต่ละเขตเลือกตั้งก็แม่นได้มีความรับผิดชอบสูงในการค้นคว้าการพิจารณาการติดตามกฎกาและการแก้ไขข้อมูลคำเสนอของประชาชนเห็นว่ามีผลสำเร็จในหลายด้าน
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ในตอนเช้ามื้อนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆจะสืบต่อพิจารณาและประกอบความเห็นแสหางกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุง
3: ตอนเช้าวันที่12ตุลานี้ที่ห้องรับแขกของคณะกวดการศูนย์กลางภาคสหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการส่อลาดบางหลวงศูนย์กลางได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเงียนวันเลืองหัวหน้าโรงเรียนพนักงานกวดการองค์การกวดการรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะมีสหายเงียนเมงฮาเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตเวียดนามประจำลาวเข้าร่วมโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้สูมใส่การแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ตัวจริงด้านเวียกงานกวดการรัฐต้านการเซาลาดบังหลวงการสร้างพนักงานกวดการให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถและมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาชีพพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้าในเวียกงานกวดการการพัฒนากลไกและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดการป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิอัญญสิทธิ์การเซาลาดบังหลวงการฟุ่มเฟือยการเยี่ยมยามและเลขเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันธุ์ขยายบุตรบันทึกการหูมือสองฝ่ายได้หวมลงน้ำกันในปี2022และเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการสืบต่อสืบขยายการหูมือด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของสององค์การกวดการรัฐพร้อมกันนั้นยังเป็นการประกอบส่วนเขาในการสืบต่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สายประพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหูมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนลาวเวียดนามให้นักแน่นและยืนยงในโอกาสนี้สหายวันไซพ้องสวรรค์ได้แสดงความขอบใจต่อโรงเรียนพนักงานกวดการและองค์การกวดการรัฐบาลเวียดนามที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวอย่างต่อเนื่องทางด้านการถ่ายทอดบทเรียนการฝึกอบรมการสร้างพนักงานกวดการและการช่วยเหลือด้านอื่น
1: ๆได้รับจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างตึกอาคารเป็นแหล่งได้รับหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากติดพันกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยู่นครเวียงจันทร์และตัวเมืองใหญ่แต่การจัดเก็บและรับในระยะผ่านมายังพบความยุ่งยากบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขโอกาสชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์จัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทร์ท่านสันติภาพพงษ์วิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาการจัดเก็บและรับจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างตึกอาคาร

0: จากการก่อสร้างอาโกนจากการให้เซาตึกอาคารและอื่นๆ
1: จะได้สร้างระบบคุ้มครองและติดตามและกวดกาเหตุการณ์ในต้นทางและจนฮอดปลายทางสูงที่พันกับรายรับจากการรับเหมาก่อสร้างตึกอาคารตัวปัญหาดังกล่าวนี่คือพอเคยเห็นนํากันนั่นแหละพวกเฮานี่ก็บ่สามารถเก็บได้หมดคือตึกอาคารต่างๆเนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่ตัวเมืองใหญ่ๆนี่แหละซึ่งในระยะผ่านมาการจัดเก็บและรับจากแหล่งดังกล่าวก็ยังมีความยุ่งยากเป็นต้นแม่นเจ้าของโครงการเนี่ยก็บ่ทันสนองข้อมูลให้พวกเฮาจํานวนโครงการมูลค่าระยะจัดตั้งปฏิบัติได้และผู้รับเหมาขึ้นได้อันนี้ก็มีความยุ่งยากเนาะแต่ถึงนี้ก็ตามในระยะผ่านมาคะแนนการเงินพวกเฮาก็ได้มีการแต่งตั้งเนาะหรือว่าซุกยู่ให้คะแนนการเกี่ยวของให้กรมเกี่ยวของได้ลงเอาใจใส่สมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวของเพื่อสนองข้อมูลเป็นพื้นฐานในการคิดไรและแจ้งมอบผีติดพันกับเป็นต้นแม่อากรรายได้จากแรงงานนี่อากรกําไรจากผู้รับเหมาแล้วก็มูลค่าเพิ่มจากการก่อสร้างพอก็ได้มีการซุกยู่ก็สามารถจะตั้งปฏิบัติเก็บและรับจากโครงการในการนี้ได้ส่วนใดหนึ่งแต่ว่าก็บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและก็เนื่องจากว่าด้านนึงเจ้าของโครงการก็บ่ให้การลงมือก็มี
0: ท่านสันติภาพพรหมวิหารให้ฮู้ตึงว่าสำหรับการจัดเก็บพันธะจากบรรดาโครงการขนาดใหญ่ผ่านมาได้มีนิติกรรมเฉพาะเพื่อคุ้มครองและจัดเก็บโดยเฉพาะเล็งใส่ผู้รับเหมาระยะต่อหรือผู้รับเหมาย่อยของบรรดาโครงการซึ่งมีทางผู้ประกอบการภายในและต่างประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดเก็บพันธะให้ถูกต้องและครบถ้วนแต่ก็ยังพบความยุ่งยากย้อนมีบางโครงการยังบ่ทันให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในการสนองข้อมูลของผู้รับเหมารวมทางมูลค่าของการก่อสร้างหรือบางโครงการก็เป็นการรับเหมาจากผู้บ่มีภูมิลำเนาบางท้องถิ่นจำนวนหนึ่งบ่สามารถเข้าถึงโครงการได้เฮ็ดให้การจัดเก็บและรับจากคงเขตดังกล่าวบ่ทันครบถ้วนตามโครงการที่มีตัวจริง
2: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เสนอนโยบายซึ่งได้กำหนดในห่างคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองการพัฒนาเหตุธาตุในระยะใหม่ในโอกาสซี่เจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นระหว่างวันที่5หาบันทีเสาเอตุลานีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านมลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ฮู้ว่าได้กำหนดมาตรฐาน10ข้อที่เข้มงวดในการคัดเลือกนักลงทุนต้องเป็นมืออาชีพมีสถานการณ์เงินเข้มแข็งมีเงินใครต้องปรุงแต่งต้องเปิดเผยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงโดยห้ามนำใส่ตัวแทนบางหน้าอย่างเด็ดขาดประมูลโครงการอย่างโปร่งใสห้อยสนห้อยวางแผนยุติการส่งออกแฮดิบอย่างชัดเจนโครงการที่อนุมัติผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะสร้างแผนลดพรการส่งออกแฮดิบเสนอรัฐบาลในท้ายปีนี
3: ้สิได้หันเอาบรรดาโครงการเนาะส่วนยุนหันก็มีโครงการที่เอิ้นว่ามีข้อมูลแล้วมีพื้นที่แล้วหรือว่าโครงการที่ถอนคืนจากบรรดาบริษัทที่ถูกจัดประเภท C และ C บวกนี้มาประมูลแบบโปร่งใสเนาะจะได้วางแผนยุติการส่งออกแฮดิบอย่างชัดเจนขึ้นตามแผนแล้วภายในปีนี้กระทรวงภายหลังที่หางคำสั่งเนี่ยได้ถือคับพ้องแล้วพวกเขาแจ้งให้บรรดาบริษัทต่างๆต้องได้ส่งแผนส่งออกตอนนี้ 5-3 ปีข้างหน้าโดยเฉพาะเป็นโครงการที่รัฐบาลได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้แต่สำหรับโครงการใหม่มันพวกเขาจะบ่อนุญาตให้ส่งออกแฮดิบ
2: ท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์ให้ฮู้ตึมว่าจะหันการคุ้มครองเป็นดิจิตอลและปฏิบัติมาตรฐาน ESG ติดตั้งระบบสั่งน้ำหนักตัวจริงอยู่ทางออกถูกบ่อแฮเสื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบทัสลิสของคะแนนการเงินกวดกาเหตุธาตุต้นทางปลายทางอย่างเข้มงวดและทุกโครงการต้องปฏิบัติพันธะสิ่งแวดล้อมสังคมอย่างเข้มงวด
0: กองประชุมเวียกงานภาคเวียกงานการเมืองทั่วกำลังป้องกันความสงบครั้งที่6ได้ไขขึ้นในวันที่12ตุลานี้ที่สโมสรใหญ่สนามม้าโดยการเป็นประธานของสหายพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีสหายพ้นตีคอนสวรรค์สมภไสกรรมการศูนย์กลางภาคห้องเลขาคณะภาคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีคณะประจำภาคคณะบริหารงานภาคกระทรวงบรรดาเขตที่มาจากคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคและผู้แทนกองประชุมจากบรรดากรมอ้อมข้างและท้องถิ่นเข้าร่วมในโอกาสนี้สหายพลโทวันทองกองมณีได้กล่าวไขกองประชุมว่าการดำเนินกองประชุมเวียกงานภาคเวียกงานการเมืองทั่วกำลังป้องกันความสงบครั้งที่6นี้มีลักษณะพิเศษและถูกจุดเวลาเพื่อพวกเฮาจะได้พร้อมกันทบทวนคืนการเคลื่อนไหวเวียกงานก่อสร้างภาค

0: เรียกงานพนักงานการปรับปรุงก่อสร้างกำลังเรียกงานโฆษณาการเคลื่อนไหวขององค์การจัดตั้งมหาศูนย์ตลอดถึงการปรับปรุงด้านแบบแผนนำพาแบบแผนวิธีเวียกของคณะผักคณะบรรษาแต่ละขั้นในกำลังป้องกันความสงบในนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมจะได้พร้อมการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานผักเวียกงานการเมืองในระยะ5ปีผ่านมาก็คือบรรดาคาดหมายที่กองประชุมเวียกงานผักพนักงานครั้งที่5ได้วางออกให้ถูกต้องถูกกับสภาพตัวจริงและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อกับหมากผลที่ญาติมาได้เพื่อสืบต่อเสริมขยายผลงานด้านดีและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของของข้างซอกเห็นสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้พร้อมทางค้นคว้าประกอบความเห็นใส่ทิศทางและเวียกงานจุดซุ่มที่จะสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้พร้อมกันนั้นกองประชุมจะได้เผยแพร่เสื่อมซึมผลสำเร็จกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12นิติกรรมในของเขตเวียกงานผักพนักงานจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวจะได้รับฟังการรายงานประกอบความเห็นในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางของเขตที่ติดพันกองประชุมครั้งนี้จะดำเนินเป็นเวลา1วันครึ่งฉะนั้นเพื่อให้ในกองประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้เรียกร้องให้บรรดาสหายที่เข้าร่วมกองประชุมจงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนเสริมขยายประชาธิปไตยอย่างเต็มส่วนสุ่มสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าและเป็นเจ้าการประกอบความเห็นให้เลิกเซิงกงไปกงมาเสริมขยายหัวคิดประดิษฐ์สร้างเพื่อเห็นให้เนื้อในกองประชุมมีความชัดแจ้งถูกต้องครบถ้วนและสร้างความเป็นเอกภาพสูงกลายเป็นทิศนำหลักการให้เกการเคลื่อนไหวเวียกงานผักเวียกงานการเมืองของกำลังป้องกันความสงบจากนั้นสหายพ้นตีคอนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางผักหองเลขาคณะผักหองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้เผยแพร่เอกสารมติกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12บทโอรมของสหายเลขาธิการใหญ่ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12สหายพ้นตีเอ็นอุ่นอนุงหนุดคณะประจำผักหองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่สันติบาลเผยแพร่เอกสารมติของกรมการเมืองศูนย์กลางผักว่าด้วยการสร้างเพนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองฉบับปรับปรุงคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยเวียกงานสร้างเพนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองสหายพ้นตีหนูจนก้นท้องดำคณะประจำภาคของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ผ่านมติตกลงว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานแข่งขันยงโยในระยะใหม่สบับปรับปรุงการเผยแพร่ข้างนี้เพื่อเหตุให้นายตำรวจขันนำพาบรรษาของกำลังป้องกันความสงบได้เสื่อมซึมกำเนนพร้อมทางน้ำเอาเนื้อในจิตใจที่เป็นเข็มทิศเมืองทางให้แก่การพัฒนาประเทศชาติและเวียกงานจัดตั้งก่อสร้างภาคในระยะใหม่ภายใต้คำควันยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของผักตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเนนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยม
1: เมื่อวานนี้ศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประจำลาวได้จัดงานวางแสดงและมหกรรมทักษะไว้หนุ่มภายใต้คำขวัญการลงทุนใส่ไว้หนุ่ม UT โฮงแฮม Holiday Inn นครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีทานปีล่ออูแลนเซมดูลานีผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับเด็กประจำลาวต่างหน้าเอกอัครราชทูตทูตนุทูตขณะนำกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยพนักงานสาวหนุ่มไว้หนุ่มเข้าห่วมท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีคำเห็นกล่าวเปิดงานครั้งนี้ว่าการลงทุนในไว้หนุ่มบ่เพียงแต่เป็นการลงทุนเพื่อช่วยเหลือคนหุ้นใดหุ้นหนึ่งแต่เป็นการลงทุนในอนาคตของประเทศชาติเพราะว่าคุณภาพของไว้หนุ่มในมื้อนี้จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของกำลังเฮงานความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งของประเทศในต่อหน้าภายใต้การที่นำน้ำพักของพรรคและรัฐบาลศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสและพัฒนาทางเฮงของสาวหนุ่มไว้หนุ่มอย่างต่อเนื่องศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกันกับองค์การยูนิเซฟในการส่งเสริม เติมให้ไว้หนุ่มมีพื้นที่ที่เฮ็ดในการเฮียนฮู้กล้าแสดงความคิดความเห็นกล้าลิเริ่มการสร้างสรรค์และส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะโครงการสินไซและโครงการอาสาโฆษณาไว้หนุ่มแสดงเห็นว่าเมื่อไว้หนุ่มได้รับทักษะการซี่แนะในโอกาสที่เหมาะสมเขาเจ้าจะสามารถเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์กายมาเปลี่ยนการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
2: บทเรียนสำคัญที่เขาได้ครับก็คือไว้หนุ่มไม่ได้ขาดความสามารถแต่หลายครั้งที่พวกเขายังขาดโอกาสที่จะแสดงความสามารถนั้นออกมาในระยะที่สปป.ลาวความเอี่ยมความพร้อมเพื่อรุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ยิ่งมีความสำคัญสำหรับพวกเขาการลงทุนในไวนุ่มควรเน้นใส่สามบุริบสิทธิ์ที่สำคัญ 1. ลงทุนในความรู้และทักษะโดยเน้นการศึกษาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์และทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 2. ลงทุนในโอกาสโดยเชื่อมโยงการเรียนรู้พร้อมกับการมีเรื่องเหตุการทำการสร้างอาชีพการเป็นผู้ประกอบการนุ่มและการสร้างนวัตกรรม 3. เป็นลงทุนในการมีส่วนร่วมโดยสร้างพื้นที่ให้ไว้นุ่มได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนวคิดริเริ่มโครงการและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อไว้นุ่มในเขตห่างไกลสองลีบและไว้นุ่มพิการกลุ่มปาระการเฮียนและกลุ่มที่ขาดโอกาสเพราะการพัฒนาที่ยืนยงต้องเป็นการพัฒนาที่ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมและบอกปะให้ผู้ใดถือไปทางหลัง
1: ท่านทองลีศรีสุริตมีคำเห็นติมว่าศูนย์กลางสร้างนุ่มประเสริฐปฏิบัติลาวมีความมุ่งหวังที่จะสืบต่อกับองค์การยูนิเซฟบรรดากระทรวงคู่ห่วมพัฒนาภาคธุรกิจเพื่อขยายบรรดาโครงการที่ได้รับผลดีให้ไปถึงไว้หนุ่มในหลายท้องถิ่นหลายกว่าเก่าพร้อมทั้งสร้างโอกาสให้แก่ไว้หนุ่มสามารถนำเอาความรู้ทักษะที่ได้รับสู่การประกอบอาชีพและการสร้างผลงานตัวจริงต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
3: ความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นเพราะมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิระหว่าง16หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา29องศาภาคใต้มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ10ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในวันที่7ตุลานี้อยู่ที่สำนักงานสหประชาชาตินิวยอร์กสหรัฐอเมริกาคณะกรรมการนิติกรรมของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสุดที่81ได้จัดวาระปรึกษาหารือในหัวข้อสิทธิอำนาจกฎหมายอยู่ระดับชาติและสากลโดยได้ดึงดูดการเข้าร่วมและการกล่าวคำเห็นของบรรดาประเทศสมาชิกและนักสังเกตการท่านโดฮุงเวียดเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนถาวร เวียดนามประจำสหประชาชาตินิ่นนักว่าประสิทธิผลอิทธิพลของกฎหมายสากลแม่นขึ้นกับบรรดาประเทศอธิบายนำใส่อย่างมีเจตนาดีเป็นเอกภาพเป็นต้นแม่นบรรดาหลักการพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติท่านเอกอัครราชทูตเวียดนามได้แบ่งปันบรรดาความพยายามของเวียดนามในการปฏิรูปเวียดนามสร้างและปฏิบัติกฎหมายในระยะพันมาอย่างรอบด้านคือสำรวจกวดกาเอกสารที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแทนหรือลบล้างนับพันฉบับเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งกีดขวางต่อการพัฒนา
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในไทยอาทิตย์พันมะวาทานพาโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้เป็นประธานในพิธีเปิดการส่งออกแบตเตอรี่รถไฟฟ้าครั้งทวีปของอินโดนีเซียที่เขตอุตสาหกรรมอินโดนีเซียเวียดเบในแขวงมารูกูเหนือซึ่งเป็นขีดหมายสำคัญของนโยบายการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศและเสริมสร้างอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าในท้องถิ่นท่านพาโบโวกล่าวว่าการส่งออกแบตเตอรี่รถไฟฟ้าพิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายการหันเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าแม่นดำเนินในเส้นทางที่ถูกต้องและอินโดนีเซียจะสืบต่อสุขอยู่ในนโยบายนี้ต่อไปและความสำเร็จนี้แม่นผลมาจากนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลก่อนหน้านี
1: ้ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานเมืองบดุลมณีวากระทรวงการค้ากัมพูชารายงานว่ามูลค่าการนำเข้าน้ำมันกระส่วนน้ำมันเอทซังและไอแก๊สของกัมพูชาในระหว่างเดือนมังกร5เดือนกันยาปีนี้บรรลุ 2.8 ล้านกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้นหลายกว่า 53 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับปีก่อนบทรายงานที่เห็นว่าการนำเข้าน้ำมันกระส่วนมีมูลค่าทั้งหมด 1.470 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 48 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับปีก่อนการนำเข้าน้ำมันเอทซังมีมูลค่า 1.2 กว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 76 ส่วนห้อยและการนำเข้าไอแก๊สมีมูลค่า 314ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 23 ส่วนห้อย
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในท่าอาทิตย์ผ่านมาว่าบรรดาท่านรัฐมนตรีกระทรวงการเงินสภาพเอโรปหรือ EU ได้บรรลุข้อตกลงเพิ่มทวีสิทธิ์ให้แก่องค์การลักทรัพย์และตลาดเอโรปหรือ ESMA เพื่อแนะใสสุขยู่ความเป็นเอกภาพในบรรดาตลาดการเงินและปรับปรุงความสามารถแข่งขันของกลุ่มคาร์บูตึมวาข้อตกลงได้ประกาศอยู่ประเทศลุกซัมบวกโดยจะมอบสิทธิ์ติดตามกฎกาให้แก่องค์การลักทรัพย์ในตลาดเอโรปซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งองค์การลักทรัพย์ในตลาดเอโรปจะติดตามกฎกาโดยโกงบรรดาพื้นฐานพัวพันแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์และจะเพิ่มทวีสิทธิ์ออกคำตัดสินพร้อมกันนั้นกลไกสมทบกับบรรดาองค์การคุ้มครองตลาดแห่งชาติก็จะถูกกำหนดอย่างจะแจ้งกว่าเก่าเพื่อยกสูงความสามารถในการหับมือกับวิกฤตการด้านการเงิน
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์และไพมณีธรรมวงศ์อ่านสบายดี
0: สบายดี
4: ภายหลังพบเจ้าเวียผู้ประกันตนยังสามารถไปเป็นผัวอยู่ผู้หมอที่เลือกได้เติมอีก3เดือนพร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อรักษาสิทธิ์ของทานในเวลาออกจากเวียท่านควรมาซื้อโตสมัครใจน้ำประกันสังคมทันทีเพียงแต่ถือปื้มสมโนครัวต้นฉบับเข้ามาสมัครใจด้วยตนเองจ่ายต่ำสุด 144,000 กีบหา 243,000 กีบต่อเดือนและในกรณีออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนก็สามารถเลือกรักษาวงเงินประกันตนเดิมได้เช่นเดียวกัน
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่า จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตึกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
8: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลจริงสุขสบายดีท่านฟันกรุ๊ปขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์เมืองเอกแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่านครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน11ขึ้น2ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันอังคารวันที่13ตุลา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าของมื้อนี้ท้องฟ้าเป็นลักษณะครึ้มๆแต่ว่าแถวๆของกัญญาสินขึ้นมาหาท่วมคันคำขึ้นมาหาฝ่ายแดงอนุนี้มีฝนตกในทางห้างทั่วฝ่ายกรบในระยะว่างเวลา7โมง7โมงปลายแต่ว่าอากาศก็เย็นว่าโดยรวมแล้วอากาศเย็นในตอนเช้าของมื้อนี้หรือว่าบางบอนที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศผลการรับฟังเป็นใดสภาพการผลิตเดตลอดถึงการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก็จะเริ่มแจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยที่ทางรายการก็กำลังจัดรายการรายงานสดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังติดตามรับชมในที่นี้ก็หมายความว่าวิทยุเห็นภาพเข้าไปที่ Facebook วสล.ที่กำลังจัดรายการสดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังซึ่งอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสล.ของพวกเขาทุกคงเขตเรียกการพร้อมออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติหนึ่งในนั้นหลักๆก็แม่นำเอาในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายและไปซึมอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อเป็นเหตุให้แผนบุกทะลุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคต่อไปสำหรับแผนบุกทะลุสี่ด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนมาเป็นการสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตาแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาให้ถือตามพิษน้ำที่ว่าพรรคนำพาลัดกุมของสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นเทิงวางขั้นกลางประสุมขั้นรุ่มจัดตั้งปฏิบัติอันนั้นถือว่าเป็นคำขวัญอันหนึ่งในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติทัพเดกรบเนาะที่ทั่วปวงสลอกกับพวกเขาทุกของเขตเวียกงานว่าหลวงก็เป็นทั่วประเทศจะต้องได้สุมใส่นำเอาเนื้อในจิตใจดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปพันขยายและไปจัดตั้งและปฏิบัติเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ก้าวเข้าสู่ปี51แล้วประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นนับตั้งแต่เขตผู้ดอยลงหาดทุ่งเพียงล้วนแล้วแต่มีความเจริญศรีวิไลเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่นะครับการปรับปรุงเหลือกินก็แม่นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับเรานั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวให้มีความอิ่มนำสำราญให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลเพื่อเกี่ยมเงินการต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมและเคียงคู่กันนั้นมหัศจรรย์นี้กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ยังสืบต่อดำเนินทัพฟันกระดบนอกเมื่อวานนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ได้ทำการถ่ายทอดเสียงให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมเกี่ยวกับการวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10มื้อนี้สืบต่อดำเนินเป็นมื้อที่2และจะสืบต่อดำเนินไปจนกว่าจะปิดกองประชุมสภาเป็นเวลา13วันทัพเดกรบตัวเฉพาะก็เป็นฮอดพุ่นละฮอดวันที่11นะดำเนินกองประชุมสภาแท้ๆก็มีแต่13วันเท่านั้นสนามเบื้องต้นของรายการนี้มอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามมาฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ท่านสามารถติดตามมาฟังบ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FMสำหรับคลื่น FM คลื่นห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านที่จะเข้าไปที่ทาง Facebook วสลอที่ทางรายการกำลังจัดรายการหรือว่ารายงานสดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังเข้าไปที่ Facebook วสลอและนอกจากนั้นท่านยังสามารถประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังแจ้งเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังที่เคารพมาว่าปัจจุบันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติล้วนแล้วแต่ได้ดำเนินไปด้วยบาทก้าวที่นักแน่นทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นล้วนแล้วแต่ยังใส่มติของกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเฉพาะในพวกเขาจะตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคผู้ที่เป็นหัวจักรหลักแรงก็คือพนักงานรัฐกรสมาชิกพรรคอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงเนื่องจากว่าผู้เจตนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผันขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานและเพื่อเป็นการเผยแพร่นำพาประชาชนจัดตั้งปฏิบัตินั้นก็แม่นอิงใส่คนที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะพนักงานรัฐกรอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงหลักๆ ก็แม่นผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคหรือว่าพนักงานอยู่ทันแถวการนำพรรครัฐพรรคเราได้ยืนยันเสมอว่าเวียกงานพรรคพนักงานแม่นเวียกงานหนึ่งในเวียกงานก่อสร้างพรรคได้เป็นข้อกุญแจที่สำคัญในขบวนวิวัฒน์แห่งการจัดตั้งปฏิบัติพันธบัตรนำพาของพรรคต่อภารกิจปฏิบัติพนักงานเป็นปัจจัยตัดสินผลได้ผลเสียของการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคในบทเรียนและพฤติกรรมตัวจริงก็ได้ยังยืนให้เห็นแจ้งเลยว่าแนวทางนโยบายของพรรคถึงว่าจะถูกต้องปานใดก็ตามถ้าว่าพนักงานสมาชิกพรรคขาดความรู้ขาดความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งแนวทางนโยบายดังกล่าวก็จะบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลประธานไกสอนพรหมวิหารได้เว้าเสมอว่าในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดของพรรคเฮานั้นแม่นการดัดแปลงเวียกงานพนักงานเป็นข้อที่มีความหมายความสำคัญที่สุดมันแม่นปัจจัยนึงที่ตัดสินไสยสนะของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเฮาตลอดไปย้อนเห็นได้บทบาทและความหมายความสำคัญที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ของเวียกงานพรรคพนักงานและเพื่อตอบสนองความเห็นข้องต้องการของภารกิจปฏิบัติในระยะใหม่ฉะนั้นในสุ่มปีที่ผ่านๆมากลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคจึงได้เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อกับเวียกงานพนักงานและพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ออกมติจำนวนหนึ่งเป็นต้นมติเลขที่030กมสพก็คือกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคในมติเลขที่031กมสพว่าด้วยเวียกงานคุ้มครองพนักงานมติเลขที่032กมสพว่าด้วยงานสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองลงวันที่3บังกร2018พร้อมทั้งออกคำแนะนำต่างๆเพื่อเป็นบทอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพนักงานในขั้นต่างๆอยู่ประเทศเฮาในนั้นได้สุ่มใส่บางปัญหาเสียบะปัญหาการเลือกเฟ้นและการบำรุงสร้างพนักงานก่อนอื่นมดต้องขึ้นแผนกำหนดพนักงานอย่างจะแจ้งโดยเริ่มจากหน้าที่การเมืองและความห้องต้องการตัวจริงของการพัฒนาประเทศก็คือความต้องการของแต่ละประเภทพนักงานโดยกำหนดแจ้งว่าสร้างพนักงานประเภทใดสร้างมาแล้วจะประกอบขั้นไหนตำแหน่งงานอันใดอยู่บ่อนใดหลีกเว้นสภาพที่ว่าสร้างแล้วบ่มีบ่อนเฮ็ดเวียกมีพนักงานเหลือบ่พอการสร้างพนักงานต้องติดพันกับขบวนการตัวจริงหมายความว่าเฮียนฮู้ทฤษฎีแล้วต้องไปเฮ็ดตัวจริงอยู่ภาคฐานผ่านกระบวนการตัวจริงมีผลสำเร็จจึงมอบหมายหน้าที่อันสำคัญขึ้นเรื่อยๆการสร้างพนักงานต้องเริ่มจากผลประโยชน์รวมของชาติของชนชั้นต้องหันเข้าสู้มาตรฐานทางด้านคุณภาพเป็นต้นต่อถือสำคัญพื้นฐานชนชั้นกำเนิดที่มาของพนักงานต้องจ่ายแจ้งสำนักพนักงานการนำแต่ละขั้นต้องรับประกันมาตรฐานทางด้านการเมืองให้นักเรียนจ่ายแจ้งต้านแนวคิดคับแคบเห็นแก่จุมเจือพี่น้องท้องถิ่นหมู่เพื่อนถือเบามาตรฐานของพนักงานและแนวคิดอื่นๆ
และเคียงคู่กันนั้นการบรรจุซับซ้อนจัดวางและนำใส่พนักงานก็ต้องซับซ้อนคนเข้าใช้เวียกให้เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถและความเคยชินของแต่ละคนซับซ้อนคนให้ถือเวียกวิสาเฉพาะที่เฮียนมามีเวียกจึงประกอบคนใส่ย่างสมเหตุสมผลบ่แม่นตั้งเวียกขึ้นเพื่อเห็นแก่คนหรือแบ่งเวียกใส่คนอย่างบ่มีเหตุสมผลดังนั้นประธานไก่ส่วนพรหมวิหารได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเอาพนักงานครูไปเป็นหัวหน้าแผนกสิกรรมเอาพนักงานการเงินเป็นหัวหน้าสาธารณสุขอื่นๆอีกสภาวะแบบนี้หากยังมีแขวงใดเมืองใดก็ควรแก้ไขโดยไวเพราะว่าจะสืบต่อรักษาไว้ก็จะมีแต่ผลเสียหายตามมาเวียกงานรวมโดยเฉพาะในมติ5สมัยที่4ได้ซี่บอกแจ้งว่าการจัดวางพนักงานต้องให้เหมาะกับสวมหน้าเวียกและกับบอนสอดคล้องกับความสามารถและคุณสมบัติของพนักงานการซับซ้อนจัดวางพนักงานต้องสมทบระหว่างการทาบทามความเกิดคิดความเห็นเหมาะสมความเห็นของหมู่คณะนำพาการซับซ้อนจัดวางพนักงานยามใดก็ต้องมีทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่มีทั้งผู้นุ่มแน่นและมีผู้อายุสูงมีผู้ขึ้นรับตำแหน่งใหม่และมีผู้ลดลงหรือเซาดำรงตำแหน่งเก่าอันนี้แม่นหนึ่งในบรรดากฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเพื่อก่อนพวกเขาพร้อมกันเข้าใจว่าไผได้รับหน้าที่ตำแหน่งอันใดก็ผูกขาดตำแหน่งอยู่นั้นตลอดไปแม้ว่าจะเฮ็ดร่อนหรือบ่ร่อนก็บ่ยอมปล่อยปะให้ผู้อื่นเฮ็ดอันนี้เป็นการผิดพลาดกับประชาธิปไตยและฝืนกับหลักการสืบทอดของพนักงานซึ่งพวกเขาต้องพร้อมผักกันดัดแปลงแก้ไขทัศนะความเข้าใจที่ผิดพลาดนั้นให้ไวจึงจะสามารถสร้างผู้สืบทอดและสร้างกำลังแห่งใหม่ที่มีระดับความรู้ความสามารถสูงขึ้นเรื่อยยังคู่กันนั้นการคุ้มครองและป้องกันพนักงานก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญโดยเฉพาะและหมายความว่าในระยะไม่นี้พวกเขาต้องหันไปสู้การคุ้มครองพนักงานตามระบบเอกภาพรวมศูนย์ในเฮ็ดตามทิศดำทิวาผู้ใดคุ้มครองเวียกอันใดต้องคุ้มครองคนไปพร้อมๆกันต้องแก้ไขด่วนสภาวะรวมศูนย์อัญญสิทธิ์ในการคุ้มครองการตัดสินปัญหาพนักงานแบบอัตวิสัยบ่ฟังความคิดความเห็นของหมู่คณะของขั้นร่วมของมหาชนอันพาให้ผิดพลาดและเสียความสามัคคีภายในโดยเห็นได้บทบาทความสำคัญของทิศดำดังกล่าวนั้นคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการให้คณะบริหารศูนย์กลางภาคกรมการเมืองศูนย์กลางภาครัฐบาลในการค้นคว้าแนวทางแผนนโยบายเกี่ยวกับเวียกงานจัดตั้งเวียกงานก่อสร้างภาคพนักงานในระบบการเมืองเว้ารวมเว้าเฉพาะเวียกงานตีราคาการเลือกเฟ้นการนำใช้พนักงานโดยสมทบกับคณะภาคคณะนำแต่ละขั้นค้นคว้าหาแนวทางทิศที่นำของภาคดังกล่าวเป็นนิติกรรมละเอียดเพื่อสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราและนอกจากนั้นปัญหาหนึ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญก็คือปัญหาการตีราคาพนักงานต้องยืนอยู่ในทัศนะหอบด้านภาวะวิสัยมีทัศนะประวัติศาสตร์และขยายตัวถือเอาประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองความจงรักภักดีต่อประเทศชาติต่อประชาชนเป็นไม่หลาวัดแทบคุณสุราษฎร์การเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและความรู้ความสามารถของพนักงานแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกเพื่อตีราคาพนักงานอย่างถูกต้องชัดเจนตีราคาพนักงานต้องปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยตกลงเป็นหมู่คณะอย่างเข้มงวดปฏิบัติขั้นตอนการตีราคาอย่างถูกต้องเฮ็ดเป็นประจำแต่ละปีให้หลายรูปหลายการหลายวิธีการเพื่อตีราคาพนักงานสมทบแน่นระหว่างการทาบทามความคิดความเห็นของหมู่คณะดำเนินไปอย่างเปิดเผยเป็นเอกภาพตีราคาประสิทธิผลของเวียกงานตามทัศนะเบื้องพนักงานแบบรวมๆผิวเผินบ่ยอมบ่หอบครอบด้านเดียวอัตวิสัยและการรักษาเดิมหรือยิ่งไปกว่านั้นผัดมีอคติต่อพนักงานอันพาให้เกิดการตีราคาพนักงานผิดพลาดโดยบ่คำนึงถึงมาตรฐานของพนักงานซึ่งจะพาให้เกิดมีการแบ่งภาคแยกพวกคนเจ้าคนค่อยเกิดมีช่องว่างให้พวกคนบ่ดีแทรกมั่งความสามัคคีทันสร้างมั่งทันแถวพนักงานประธานโฮจิมินห์สั่งสอนไว้ว่าเวลาเบิ่งและตีราคาพนักงานเขาต้องเบิ่งหอบด้านภาวะวิสัยบ่ควรในตัวคับแคบแบบเห็นแต่ต้นไม้ผัดบ่เบิ่งแบบลักษณะบ่เห็นป่าไม้เห็นแต่ด้านจุดอ่อนบ่เห็นด้านดีและตั้งหน้าดังนั้นบ่เพียงแต่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่ในปัญหาด้านเวียกงานเท่านั้นต้องเบื้องด้านการเคลื่อนไหวและการดำรงชีวิตของเขาเจ้าไปเคียงคู่กันเคียงคู่กันนั้นก็เพื่อพวกเขาบุคคลเบื้องแต่เพียงด้านการขีดเขียนการปากเว้าเท่านั้นยังต้องเบื้องการกระทําของผู้นั้นถือกับคําเว้าและบทเขียนของเขาเจ้าหรือบ่นั่นเองปัญหาเวียกงานพนักงานในระยะต่อหน้านี้ทําฝึกรบในเมื่อเว้าถึงนโยบายต่อพนักงานก็เป็นข้อหนึ่งที่สําคัญในเวียกงานพนักงานเพราะว่าเป็นสิ่งกระตุกสุขยูต่อผลสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานต้องมีนโยบายสังคมยั่งครบสุดถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราต้องเอาใจใส่เบื้องเยียงพนักงานผู้อาวุโสผู้มีคุณงามความดีต่อการปฏิบัติพนักงานที่พักรับเบี้ยบำนาญ
ผู้เสียองค่าในภารกิจปฏิวัติศาสตร์สร้างเงื่อนไขให้บรรดาสหายดังกล่าวนั้นได้สืบต่อประกอบส่วนให้ภารกิจปฏิวัติตามความรู้ความสามารถและเงื่อนไขสุขภาพของแต่ละคนต้องเอาใจใส่เบิ่งแยงนักวีรสตรีแห่งชาตินักรบแข่งขันครอบครัวที่มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติถืออันนี้เพื่อเป็นการศึกษาพรมคุณหนตอบต่อไปเฮ็ดให้ทุกคนมีจิตใจรักชาติฮู้เคารพคนรุ่นก่อนที่สร้างพลกรรมประวัติศาสตร์อันสง่าองค์อาจของชาติลาวมีการย่องเยาะสรรเสริญมีการให้บำเหน็จต่อผู้ที่มีผลงานดีผู้ที่มีผลงานเก่งอย่างถูกต้องและทันการศึกษาพรมหรือปฏิบัติวินัยต่อผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดบ่ควรละเลยเบื้องข้ามผู้ที่สวยโอกาสการซ่อราชบังหลวงหรือผู้ที่ขาดความเป็นแบบอย่างอันจะนำผลเสียหายให้แก่ประเทศชาติพร้อมกันนั้นก็บ่ให้ถือเบาการย่องยอสรรเสริมผู้ที่ดีเด่นมีผลสำเร็จจะเป็นแบบอย่างที่ดีการย่องยอต้องมีหลายรูปหลายแบบหลายสีสันเพื่ออุดมสมบูรณ์ย่องต้องติดพันกับการแข่งขันรักชาติและพัฒนาทางเมื่อที่ได้นำเสนอไปนั้นแม่นบางปัญหาที่คณะพักคณะนำว่ารวมว่าเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกงานพนักงานทุกคนที่จะต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานพนักงานได้หันเข้าสู่ระเบียบหลักการทันแถวพนักงานได้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพพนักงานนำพาคุ้มครองแต่ละขั้นได้รับการบำรุงก่อสร้างเลือกเฟ้นแนะนำใช้พนักงานตามทิศหันเป็นนุ่มได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้านคุณธรรมการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติและความรู้ความสามารถที่ได้รับการยกระดับขึ้นสามารถรับผิดชอบภารกิจของพรรควัชิรัตน์มอบหมายให้เล่านี้เป็นต้นขณะนี้เวลา 7:52 นาทีตามเวลาของสถานีเวลาเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันนี้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้ซิแม่นจากพมจันทร์บ่นี่พมจันทร์พระวัติตามปิดประจำอยู่ทางเมืองกรึมและอันนี้จากใหญ่อยู่ทางเสียงขวางรับฟังอยู่เรื่อยๆเพิ่นว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วอันนี้จากสัญญาบ่นี่เพิ่นว่าท่านสอบเพียงกำฮักติดตามอยู่เด้อทางเมืองร้องแขวงหลวงน้ำทาปัจจุบันนี้อากาศปลอดโปร่งมีแดดตั้งแต่เช้าๆแล้วก็ตุ้ยนี่รับฟังจากบ้านนาคาเมืองสิงห์แขวงหนองน้ำทาการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัตว์จีนแจ้งดีท้องฟ้ามีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยแล้วก็บุญปันรับฟังอยู่ด้วยอาจารย์สภากรรมฮักแล้วก็อันนี้ทิพย์มณีวันอยู่กอง 1408 รับฟังอยู่เสียงแจ้งดีคำเล็กพุทธกาสารที่หงเฮียนมศมกจงเมืองนาแลแขวงหนองน้ำทากำลังรับฟังอยู่อากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วก็สมแพงเป็นว่าครับฟังอยู่กองห้อย11บ้านผู้เวียงน้อยเมืองผู้คุ้นแขวงหลวงพระบางเมื่อนี้มีแสงแดดตั้งแต่เช้าอากาศก็เริ่มหนาวไปแล้วและอันนี้จากบุญธรรมติดตามเป็นประจำทางเมืองปากแบงอาจารย์บุญมีพิพัฒน์ขวงครับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติขอบใจจึงสูงด้วยอาจารย์บุญมีพิพัฒน์ขวงได้ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดแล้วก็วงศิลป์วงอินคำก็เช่นกันครับฟังรายการพวกเขาอยู่ปัจจุบันนี้ผู้ประสมเสยจัดรายการได้ดีหลายอันนี้จากผู้วิสัยบ่นี่เพิ่งก็ว่าฟังรายการของพวกเขาผู้วิสัยครับฟังรายการเพิ่งว่าอยู่ทางพงศรีนะพงศรีอากาศเย็นแล้วแล้วก็สมพันธ์ท่านสอบแพงคำฮักจากสมจันทร์นะเพิ่งว่าสมจันทร์สปอตโอ้ครับฟังรายการนี้มาโดยตลอดของท่านมาโดยตลอดเด้อลักว่าจังสั้นแล้วก็อันนี้ก็จากซิวบ่นี่ฟังในการนี้อยู่แล้วก็เป็ดไพบูลย์เพิ่นก็ว่าครับฟังติดตามเป็นประจำจากห้องว่าการศูนย์กลางพักอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นมีคำเห็นว่าเวียกงานบำรุงก่อสร้างพักเวียกงานบำรุงก่อสร้างพักพนักงานเป็นเนื้อในที่มีความสำคัญหลายจากเมืองละครเพียงอากาศเริ่มหนาวแล้วและคำประสงค์เพิ่นว่าโอ้เพิ่นว่าติดตามรายการเมื่อตั้งแต่พุ่นน่ะตั้งแต่เกิดเนาะอาจารย์สอบเพียงคำฮักอาจารย์จนปัจจุบันนี้ขอขอบใจยังสูงเด้อคำประสงค์เด้อประกาศบุญเฮงบุตรดาทนบุตรทันบุตรทนบ่นี่ถ้าฟังอยู่ทางเมืองซันไซอัตปืออากาศเย็นดีทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นท่านฟันดิกรอบจะถึงเวลา8โมงให้ท่านได้ฟังเพลงนี้ปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสิริถาวรวิเศษศรีในสังคมเสียงสอบเพียงคำฮักคอนในรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พ่อกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีชื่นสุขสว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: รายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังผิดเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดทางรายการได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาชนบทและรับรางความทุกข์ยากครอบครัวตะเบบในการผลิตกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในข้อเขตทุกประเทศนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำรายงานนี้สาวกสิกรของเฮากระแมนซุ่มใส่การปรบัติหักซาเข้านาปีและพืชระดูฝนบางเขตบางบอนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเพิ่นก็ได้มีการฟื้นฟูเนื้อที่การผลิตขึ้นใหม่ปลูกพืชอื่นทดแทนเข้าและพืชที่สูญเสียไปกับภัยน้ำท่วมนั้นนะบอนใดมีความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดใดพวกเฮาก็สามารถลงมือปลูกได้เพื่อเหตุให้การผลิตฤดูพ้นปีนี้ฮั่นได้หับมากพ้นดีตามระดับคาดหมายที่วางไว้เนาะบ่ให้สูญเสียเนื้อที่การผลิตไปละลาอันนี้พวกเราต้องได้เอาใจใส่นำกันเนื้อในรายการมื้อนี้ก็ได้นำเอาเรื่องของการพัฒนาอาชีพนี่แหละมานำเสนอให้ทานได้รับฟังโดยเฉพาะการเลี้ยงกบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายรับให้มั่นคงดังครอบครัวของท่านสุริยาเคียมมณีขั้นใสเป็นครอบครัวหนึ่งที่เป็นพนักงานแต่เพิ่นได้เอาเวลานอกวงการนี่แหละมาสร้างเศรษฐกิจเพิ่มด้วยการเลี้ยงกบค่ายเพิ่นเริ่มต้นจากจุดใดจึงได้รับผลสำเร็จอย่าลืมติดตามรับฟังจากทางรายการมื้อนี้ส่วนตอนท้ายนะมาฟังเรื่องของความรู้ทางด้านเทคนิคในการผลิตกสิกรรมแบบผสมผสานมีข้อดีคืออะไรเดอันนี้อย่าลืมติดตามรับฟังจากทางรายการในตอนท้ายพบพ้อกันตอนนี้ฟังเพลงก่อน
2: เวียกงานสามสั่งแม่งการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าให้แก่ท้องถิ่นหักฐานอันนี้หมายความว่าเวียกงานสามสั่งแม่นเพื่อเพิ่มทวีบทบาทนำพาและยกสูงความสามารถกับอำนาจของพรรคเฮาพร้อมกันนั้นก็แม่นเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองบริหารของรัฐเฮาโดยให้คณะพรรคและองค์การปกครองท้องถิ่นมีสิทธิ์เป็นเจ้าหลายขึ้นและมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นติดพันกับการได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสมการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าคือในนั้นจะช่วยเฮ็ดให้ท้องถิ่นหักฐานในทั่วประเทศมีความเข้มแข็งถ้าทุกท้องถิ่นหักฐานโดยเฉพาะแม่น51เมืองและ1ห้อยกับ8บ้านเป้าหมายมีความเข้มแข็งพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยประชาชนก็จะมีความแน่นแก่นประเทศชาติก็จะมีความมั่นคง

0: คือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวละแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นหลายก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกดปล่อย
2: ย้อนบุญคุณของพาได้เบิกบานมื้อซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเรามาฟังเนาะสำหรับเรื่องโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากใดนั่นก็คือการเลี้ยงกบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายรับที่มั่นคงได้เช่นเดียวกันเนาะนั่นก็คือครอบครัวของท่านสุริยาเคียมมณีขั้นใสนี่แหละเพราะว่าการเลี้ยงกบเป็นเงื่อนไขและท่าแห่งที่สำคัญหนึ่งให้ละลายครอบครัวจากการเลี้ยงแบบกุมอยู่กุมกินสู่การจำหน่ายเป็นสินค้าและยังได้สร้างเวียกเหตุการณ์ทำที่มั่นคงอีกนั่นก็คือสิ่งเดียวกับครอบครัวของท่านสุริยาเคียมมณีขั้นใสได้หั่นมาเลี้ยงกบจากการทดลองเป็นบทเรียนสู่อาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัวเติมอีกท่านสุริยาเคียมมณีขั้นใสเป็นพนักงานเนาะตำรวจประจำอยู่โรงเรียนปกส.สันตนเลข6แขวงสะละวันปัจจุบันนี้ก็อยู่บ้านบึงไสเมืองสะละวันเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าก่อนจะมาเลี้ยงกบค่ายหั่นก็ได้เคยเฮ็ดกิจการรายด้านบ่ว่าจะเป็นการค้าขายหาอาหารและอื่นๆแต่บ่ประสบผลสำเร็จยิ่งไปกว่านั้นยังมีบัญหาระยะของการระบาดพยาธิโควิด -19 อันนี้เพิ่นและครอบครัวจึงได้ตัดสินใจหั่นมาเลี้ยงกบเพื่อกินภายในครอบครัวนี่แหละโดยใช้เวลาวางหลังจากเลิกจากการเฮ็ดเวียกงานภัยอันนี้ก็ถือว่าได้มีการพาลูกพาเมียนี่แหละช่วยกันเฮ็ดอยู่ในเบื้องต้นท่านได้ใช้ทุนตนเองนี่แหละเพียงแต่5ล้านกว่ากีบซื้อลูกหวกจำนวน500,000ตัวซื้อหัวอาหารและอื่นๆได้อนุบาลใส่กระสังและก็เฮ็ดตามขั้นตอนบทเรียนที่ว่ามีเพื่อจะขัดพ่อแม่พันธุ์หลังจากนั้นท่านเฮ็ดมาได้ระยะหนึ่งเห็นว่าได้รับผลดีเนาะนั่นก็คือครอบครัวก็มีความภูมิใจสามารถเลี้ยงครอบครัวได้โดยบ่ได้ใช้แห่งงานหนักต่อมาจึงได้ตัดสินใจบุกเบิกเนื้อที่เพิ่มขึ้นอีกขุดน่องน้อยอีก2น่องเพื่อเลี้ยงให้ลายขึ้นกว่าเก่าและก็คัดพ่อแม่พันธุ์ไว้สามารถค่ายลูกกบน้อยให้ผู้ที่ต้องการโดยเฉพาะแม่ค้าเพิ่นซื้อไปเฮ็ดอาหารผ่านการค่ายลายสุดยิ่งได้รับความ

0: หนึ่งกับประมาณ10,000ตัวขายอยู่ในราคาตัวหนึ่งกับประมาณ705,000กิบสร้างรายรับรายกว่า10,000,000กิบถึงบารายรับบ่ทันสูงต่อการผลิตของตนเองแต่เฮ็ดให้ครอบครัวมีหลักมั่นมีเวียกเฮ็ดงานทำมาในระยะนี้ฮั่นก็มีแม่ค้ามาสั่งจองเป็นจำนวนหลายบ่ทันสามารถสนองได้ตามความต้องการของผู้บริโภคและตลาดเถื่อนอกจากการเลี้ยงกบแล้วฮั่นก็ยังได้เลี้ยงปลาเป็ดไก่แบบผสมผสานไปตึมอีกเพื่อหมุนเวียนสลับกันไปเสรียแล้วรายรับหมดปีประมาณ40,000,000กว่ากีบสำหรับการบริบทรักษาก็แมนได้เอาใจใส่ต่อการให้อาหารโดยได้นำใส่วัตถุดิบภายในท้องถิ่นบ่ว่าจะเป็นผักตกหำข้าวเปลี่ยนและอื่นๆผสมผสานเข้ากันเพื่อว่าเป็นการประหยัดต้นทุนจึงเฮ็ดให้ครอบครัวของตนเองมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลายเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวอื่นๆที่ว่ายังบ่มีอาชีพที่มั่นคงกลายเป็นครอบครัวพัฒนาของบ้านเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นแต่ละก้าวย้อนการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานการเฮ็ดกสิกรรมนี่แหละเนาะครอบครัวของท่านสุริยาเขียมมณีขั้นใส่ถึงว่าจะเป็นครอบครัวพนักงานแต่เพิ่นก็ได้ยัดเวลาเนาะเอาเวลานอกวงการนี่แหละมาเพิ่มพูนผลิตผลจึงเฮ็ดให้ครอบครัวมีอาหารการกินเพียงพอและสามารถผลิตเป็นสินค้าได้ย้อนความดุมันขยันเพียรท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลสำเร็จดังครอบครัวของท่านสุริยาถ้ามีความตั้งใจมีความอดทนและมีความหักมักในอาชีพการผลิตกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์สามารถลงมือเฮ็ดได้ตั้งแต่วันนี้เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้พอเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
1: เอ้าแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
3: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ได้เบิกบานมันซืนกับเสียงพิงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มิริการทุกทานที่หับฟังอยู่ในขณะนี้ว่าเขามาฟังเนาะสำหรับเรื่องของเทคนิคในการเฮ็ดกสิกรรมแบบผสมประสานนี่แหละตอนต้นรายการฮู้จักในการเลี้ยงไปแล้วเนาะว่าวันนี้พวกเรามาฮู้จักในการปลูกพืชแบบผสมประสานนี่แหละต้องได้มีเทคนิควิชาการอะไรเด้เพื่อให้ประสบผลสำเร็จเพราะว่าระบบกสิกรรมแบบผสมประสานเป็นระบบการกสิกรรมที่ว่ามีการปลูกพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างๆมีหลายชนิดอยู่ในเนื้อที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือการเลี้ยงไก่หมูถึงสัตว์ป่าการเลี้ยงป่าอยู่ในนาข้าวการเลี้ยงผึ้งในส่วนมากมายส่วนการเฮ็ดกสิกรรมแบบผสมผสานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากรายผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่เฮ็ดอีกอย่างทางสามารถสร้างรายได้ให้สม่ำเสมอเพราะว่าเฮ็ดให้สามารถหมุนเวียนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปีการเฮ็ดกสิกรรมแบบผสมผสานแล้วก็เหมาะสมกับเนื้อที่นั้นถึงว่าจะมีเนื้อที่ที่ว่าหลายเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนแล้วสามารถให้ผลตอบแทนได้สูงกว่าพืชเพียงอย่างเดียวซึ่งนอกจากนี้ท่านการศึกษาและการวางแผนที่ดีในการเลือกพืชสัตว์เศรษฐกิจให้เหมาะสมและเกื้อกูลกันยิ่งเหตุให้หลุดต้นถิ่นอีกจึงเหตุให้มีกำไรเพิ่มขึ้นการเฮ็ดกสิกรรมแบบพอเพียงก็เป็นความคิดที่ว่าให้คำตอบที่ว่าได้ดีเนาะถ้าภายสนใจอยากลองเฮ็ดก็ควรมีการศึกษาเบิ่งแล้วก็ทดลองเฮ็ดไปพร้อมๆกันเพราะความรู้ที่แท้จริงนั้นมันมาจากการลงมือปฏิบัติตัวจริงแท้ๆและเชื่อแน่ว่าอาชีพของสากสิกรพวกเราบ่มีวันตายท่านผู้ฟังมากกว่าข้อดีของการเฮ็ดกสิกรรมแบบผสมผสานเพื่อเป็นสินค้าสามารถเพิ่มผลผลิตได้ในขณะที่ว่าสามารถหลุดต้นทุนได้พร้อมกันเพราะการเฮ็ดกสิกรรมบางอย่างนอกจากเฮ็ดแบบผสมรวมกันได้แล้วอย่างประสานเกลือกูลกันพร้อมนี้ท่านก็ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงสินค้าล้นตลาดเพราะถ้าสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจลายสนิทได้จะเป็นการดีเพราะมีรายได้จากลายสนิทผลิตภัณฑ์ลดการพึ่งพาสารเคมีนั่นก็คือการเลี้ยงสัตว์ก็จะได้มูลสัตว์เพื่อเฮ็ดปุ๋ยหรือว่าพืชบางอย่างก็สามารถนำมาเฮ็ดเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชหรือว่ายาได้นอกนั้นท่านการเฮ็ดกสิกรรมแบบผสมผสานท่านก็ยังเกิดประโยชน์ทางออมอื่นๆตามมาอีกหลายอย่างนะท่านผู้ฟังสำหรับสากสิกรท่านใดที่เคยเฮ็ดมาแล้วก็คงจะรู้ดีว่าการเฮ็ดกสิกรรมแบบผสมผสานบ่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปลูกฝังอันนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับผลดีทั้งนั้นเนาะถ้าพวกเรารู้จักในการวางแผนในการจัดการกับเนื้อที่การผลิตและพืชก็คือสัตว์ที่พวกเราจะนำมาเลี้ยงและก็มาเฮ็ดกสิกรรมนี้อันนี้ต้องได้มีการคัดเลือกคัดแน่เนาะแล้วก็ต้องได้มีการรู้จักทางด้านเทคนิควิชาการส่วนใดส่วนหนึ่งจะเห็นให้ท่านประสบผลสำเร็จในการเฮ็ดกสิกรรมแบบผสมผสานได้เอาล่ะท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอในรายการวันนี้ได้หมดแล้วก็ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: แก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: มงจำเป็นเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ก็สร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพิ่นมีรายการที่คิดฮอดจิถึงทุกๆท่านฮอดเวลานี้พบพ่อกันเป็นประจำในรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา 8:30 ถึง 9:30 บรรยากาศตอนเช้าแบบนี้มวลขึ้นมาหากันได้เสียงเพลงเสียงล้ำของมวลข่าวสารเป็นของเมลการตลอด1ชั่วโมงนี้ผู้ใดที่ติดตามหับฟังระบบ AM สัญญาณแจ้งสะดวกสบายหรือบ่และเว็บไซต์เนาะเปิดไปเว็บ www.lnr.org.lv วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกเป็นแห้งใจให้ซึ่งกันและกันตลอดไปเนาะถ้าว่าการดำเนินรายการของเฮามีคำเว้าคำว่ารวมถึงการเปิดเพลงบางครั้งบ่ถูกใจเมลการก็ต้องขออภัยหลายๆเด้ออยู่เป็นแห้งใจให้กันก่อนท่านผู้ฟังกับนาทีเวียกงานที่บ่ได้ลดละเนาะจะไปสายหลังสู่ฟ้านาสุดินเป็นสาวกสิกรให้นาหัวสวนก็ขอให้บุกบืนอดทนแดเวียกนี้ต้องได้ใส่ความอดทนสูงท่านผู้ฟังถึงว่าจะลำบากเนาะก็ขอให้มีใจมานะสู่สนเพราะว่าการประกอบอาชีพแม่นขึ้นกับเงื่อนไขความรู้ความสามารถของเฮาให้พอใจในสิ่งที่เฮาเป็นให้พอใจในสิ่งที่เฮามีจะดีที่สุดเนาะมิตรการต้นรายการแบบนี้เปรียบบรรยากาศก่อนเนาะฝากต้อนเสียงเพลงให้ประธานได้ติดตามรับฟังระยะต่อไปยังอยู่กับอนุรักษ์1:00 น. 8:30 น. ถึง 9:30 น.

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

อยู่กับครูสงนุรายญาที่2ยังหาฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาอยู่มื้อนี้สัญญาณแจ้งโบสะดวกโบบ่มีการขัดข้องบ่ถ้าว่าหาฟังผ่านทางระบบ PM ของพวกเฮาบ่ได้โบแจ้งอย่าลืมส่งทางเว็บไซต์เด้อมีรายการเข้าไปที่ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกหลังจากที่มอบเสียงเพลงให้มิตรการได้หาฟังผ่านไปมาหาฟังข้อมูลน้อยหนึ่งจากทางรายการกบเฮาเนาะจะเบ้าสู่ฟังเรื่องของผักคือแสงสว่างยังทางในการขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนมิตรการผักได้เป็นแกนหลักในการนำพาในโครงเขตเวียกงานโดยมีเป้าหมายเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของปวงชนลาวทั้งชาติผักคือองค์การจัดตั้งแห่งแสงสว่างยังทางในการขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งยามใดผักก็ได้ใกล้สิทธิแท้กิ้งเกือกเลื่อนำความสุขทุกข์ของประชาชนนำพาประชาชนสู่สนเดินตามเส้นทางแห่งการพัฒนามุ่งหน้าไปสู่ความเจริญศรีวิไลแน่สาเหตุให้การดำรงชีวิตของประชาชนดีขึ้นเทื่อละก้าวการนำพาประเทศชาติหลุดพ้นออกจากแอกปกครองของจักรพรรดิผู้หุงหารซึ่งระยะต้นที่มีผักนำพาผักได้นำเอาประชาชนบรรดาเผ่าเคลื่อนไหวต่อต้านจักรพรรดิผู้หุงหารในทุกรูปแบบจนเฮ็ดให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นในวันที่2ธันวาคมปี1975นับแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยเป็นต้นมาผักได้สืบต่อนำพาปวงชนลาวทั้งชาติเดินหน้าสร้างสาพัฒนาประเทศชาติใต้คันทุงอันสลาซองสายของผักตามแต่ละระยะเป็นก้าวๆมาซึ่งได้ปรากฏให้เห็นอย่างจะแจ้งในหลายๆด้านเช่นการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหนทางจากศูนย์กลางไปสู่เขตชนบทห่างไกลศอกลีกเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่พ่อแม่ประชาชนพัฒนาโครงรางพื้นฐานอันสำคัญและจำเป็นเป็นต้นแมนเวียกงานขยายตานางการศึกษาออกไปสู่เขตห่างไกลให้ลูกหลานประชาชนบรรดาเผ่าได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาหำเฮียนและเวียกงานอื่นๆก็มีการเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆมาฮอดนี้พักไปทำนี้ก่อนเนาะคั่นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงก่อนและยังต้องไปอนุรักษ์จะสืบต่อเว้าสืบฟังเด้อตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกับเสียงเพลงจากทางรายการ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: หลังจากที่ให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเสียงเพลงในรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาของพวกเราเนาะเป็นเพลงลูกทุ่งบ้านนาเดิมรายการเข้ากับบรรยากาศตอนเช้าเลยผู้ใดที่ติดตามรับฟังอยู่เฮ็ดเวียกงานอยู่ก็สามารถรับฟังรายการไปน้ำเฮ็ดเวียกงานไปพร้อมเนาะเวียกงานก็บ่ได้เสียได้เพียงแต่รับฟังแล้วก็เพลินไปมีความสุขไปหน้าที่เวียกงานก็ยังสืบต่อปกติเฮ็ดอันใดอยู่ในขณะนี้กรรมกรแบกหามบ่เฮ็ดเวียกกลางแจ้งแดดกระทนฝนกระสู่หนาวพันพาไปน้ำกันเนาะฟ้าอากาศยังปรับเปลี่ยนเรื่อยๆในปัจจุบันติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแต่ผู้ที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ดีก็คือในขอบเขตทั่วประเทศสามารถรับฟังได้เด้อในภาคข่าวทั่วไปจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งมาตลอดเนาะและกับผู้ใดที่มีช่องทางอื่นในการติดตามก็ต้องได้ติดตามน้ำกันแต่ว่าการบริโภคของมวลข่าวสารขอให้เบิ่งเพจที่เป็นทางการแด่เป็นเพจของรัฐบาลพร้อมเป็นเพจที่เชื่อถือได้เนาะถ้าว่าบริโภคข่าวปลอมนั้นอาจจะมีการปั่นป่วนสถานการณ์บ่หรือว่าบ่มีความจริงการใส่ให้ไปสีหรือว่าบิดเบือนอื่นๆก็เฮ็ดให้สังคมนั้นเข้าใจผิดและก็แตกตื่นเนาะบางเรื่องบางปัญหาฝากรายการไว้สำหรับการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้สติคิดพิจารณาข่าวใดแม่นข่าวแท้ข่าวใดแม่นข่าวปลอมตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มเด้อฝากต้อนเสียงเพลงอีกครั้งนึงเนาะรายการต่อไปยังจะอยู่น้ำอนุรักษ์คือเก่านี่แหละ1:00 น. 8:30 น. ถึง 9:30 น. รายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: อยู่นำมีรายการและท่านผู้ฟังคือเก่า1ชั่วโมง8โมง30ถึง9โมง30รายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาอนุรักษ์ดำเนินรายการและยังอากาศปรับเปลี่ยนบ่ว่าจะเป็นฮ้อนฝนหนาวอากาศเป็นแนวใดก็ตามท่านผู้ฟังพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผู้ติดเชื้อทุกมือท่านผู้ฟังดังนั้นเราจะป้องกันคือแนวใดป้องกันได้โดยการที่ว่าบ่ให้ยุงกัดก็คือการทายาป้องกันยุงใส่เสื้อแขนยาวส่งขายาวเวลาที่ไปทำการผลิตหรือว่าอยู่ในครัวเฮือนของพวกเฮาถ้าว่ามีวิธีทางในการกำจัดป้องกันก็เป็นการดีที่สุดอาจจะฉีดยาป้องกันยุงบ่ถ้าว่าเป็นนอนกลางเวรหรือว่ากลางคืนก็ขอให้นอนในมุ้งเด้อในระยะที่อากาศปรับเปลี่ยนเป็นฤดูฝนถ้าว่าเป็นฤดูฝนเด้อก็ขอให้ความกระปุกกระป๋องอนามัยขอบแค่ใจหัวถ้าว่าเป็นยามแล้งเด้ยามแล้งก็มียุงเช่นเดียวกันนัดบ่ฟังยามหนาวก็มียุงถือว่าปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเป็นยามแล้งยามฝนยามหนาวอากาศเป็นแนวใดยุงลายก็ยังแพร่พันธุ์ได้ยุงลายก็ยังมีอยู่ตามครัวเรือนเฮาอยู่ต่างแต่ว่าจะมีน้อยหรือว่าหลายบางคนนี่บ่ได้ย่านกลัวต่อยุงเลยท่านผู้ฟังนอนกลางเว้นนี่ก็ถือว่าเปิดพัดลมใส่แล้วก็นอนหลับไปเวลาที่เฮาหลับนั่นแหละยุงมาลักกัดยุงมาลักกินก็เฮ็ดให้ติดเชื้อไข้ยุงลายได้การปิ่นปั่วของพยาธิไข้ยุงลายนี้เพียงแต่ปิ่นปั่วตามอาการยังบ่มียาเฉพาะเจาะจงที่สามารถปิ่นปั่วได้ดังนั้นขอให้ญาติแด่ญาติเป็นไข้ยุงลายก็ต้องได้ร่วมใจกันในการทำลายแรงเผาผลาญหนอนน้ำยุงลายและก็ป้องกันบ่ให้ยุงกัด

0: เลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
5: คอยแต่บุญมาคำบ่ทำเอากับบ่แมนแสนสิดกยักเยือนเพียนท้อนหากสิมีทักทายมีรายการตอนท้ายยังติดตามรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาอยู่อนุรักษ์ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังเนาะ1 ชั่วโมงเต็มตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 9:30 แบบนี้ผู้ใดที่รับฟังอยู่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆรับฟังตั้งแต่ต้นรายการมาเนาะมีรายการประจำเพิ่นฮู้ว่าโมงนี้แม่นโมงที่อนุรักษ์ดำเนินรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาล่ะก็แม่นมุนขึ้นมาหากันเป็นประจำเนาะเฮ็ดไปงานไปนำก็ได้เนาะเพียงแต่ฟังไปเพลินไปกับบ่ได้เสียเวียกเสียงานหลายคนยังสืบโตหน้าที่เวียกงานอยู่จะพักกะแมนวันเสาร์วันอาทิตย์พุ่นแหละดังนั้น1อาทิตย์แบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์สู่สนกับหน้าที่เวียกงานไปก่อนวันเสาร์วันอาทิตย์จึงพักผ่อนเนาะถ้าว่ามีเวลาว่างบีแบงในการอนามัยพวกเราได้เว้าเป็นประจำอาศัยวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้อนามัยเฮือนสารให้สะอาดให้เป็นตาอยู่แน่นอนว่าเฮาเหลียวเบิ่งความสะอาดจบงามของเฮือนแล้วถ้าว่ามันแปนมันสะอาดจิตใจก็สดชื่นเฮาหันท่านผู้ฟังหายใจก็เต็มปอดเนาะพวกเฮาเสือนเอานั่นเด้ถ้าว่าเฮือนหกเฮือเด้อู้ยรู้สึกว่าจิตใจก็เศร้าหมองไปนำเอาล่ะเวลานี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอบใจมีรายการหลายๆเด้อติดตามเฮาฟังรายการนี้อยู่นำกัน1ชั่วโมงเป็นประจำเมื่อหน้าพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

พันกับการพัฒนาประเทศชาติสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการห้องผู้ภูมิยิงซึ่งทางรายการจะมาพบกับมีรายการเป็นประจำทุกวันอังคารพฤหัสเวลา 9:30 น.ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วลา

ผู้แทนหญิงลาวทั่วประเทศทั้งที่9ด้วยการหันเป็นแผนงานโครงการของตนให้เทศมอสอดคล้องกับแต่ละเขตและจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติที่อยู่ในความชอบของสาพมิงลาวให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ท่านผู้ฟังการจะตั้งปฏิบัติแผนงานเกี่ยวกับแม่หญิงสันติภาพและความมั่นคงแม่นถือคำพูดว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุสันติภาพและความวัฒนาถาวรในภาคพื้นอาเซียนมาแต่โดดนั้นแล้วบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงยึดมั่นในความเสมอภาคทางเพศและการปกป้องสิทธิของแม่หญิงอย่างครบถ้วนพร้อมนั้นก็ยังยึดมั่นการทักษะสันติภาพแก้ไขความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยร่วมกันและพัฒนาความก้าวหน้า

ังคงสนับสนุนโดยมูลนิธิเอเชียประจำสปป.ลาวและรัฐบาลนิวซีแลนด์ท่านผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้รายงานทำอิฐของทางรายการนั้นนำเสนอท่านนะครับ

ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นเป็นเสียงเพลงจากทางรายการท่านผู้ฟังสำหรับระยะทวิตของทางรายการในมื้อนี้ทางรายการนำเสนอท่านได้รับฟังข่าวเกี่ยวกับพิธีเซ็นมดบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมหน่วยธุรกิจของจุฬาวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้แม่ยิงอยู่สปป.ลาวจากนั้นมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานต่างประเทศของศูนย์กลางเซามิงลาวแต่ทั้งนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวเกี่ยวกับพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจของจุฬาวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้แม่ยิงอยู่สปป.ลาวเสิร์ชทานเข้าฟังกันเลยท่านผู้ฟังพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจของจุฬาวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลาง

โดยท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางซ่อมอีกแล้วและท่านมาลัยทองโกมสินรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีคณะนำคณะกรมของศูนย์กลางซ่อมอีกแล้วและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าร่วมการเซ็นบทบันทึกในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการยื

ทศพร้อมนี้ยังได้รับฟังผลสำเร็จแทนการในต่อหน้าพอสะดวกและพอยุ่งยากการร่วมมือกับต่างประเทศของศูนย์กลางซาวมิงแล้วผลสำเร็จการร่วมมือสองฝ่ายร่วมมือหลายฝ่ายและทิศทางในต่อหน้าผลสำเร็จในขอบเวียกในขอบเขตอาเซียนและทิศทางในต่อหน้าการคุ้มครองเอกสารเวียกงานการต่างประเทศและการเคลื่อนไหวต่างประเทศและผลสำเร็จและการเคลื่อนไหวเวียกงานโครงการที่ร่วมมือกับต่างประเทศจากคณะของการคณะแผนกที่เกี่ยวข้องของศูนย์กลางซาวมิงแล้วและการนำเสนอผลสำเร็จเวียกงานพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศจากบรรดากองจักรโซเวียตของศูนย์กลางซาวมิงแล้วการจัดกองประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความรับรู้เข้าใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับพนักงานศูนย์กลางซาวมิงแล้วโดยเฉพาะแม่นเวียกงานพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศสภาพการของภาคพื้นและสากลบรรดาแถลงการของอาเซียนติดพันกับแม่หญิงสันติภาพและความมั่นคงของแม่หญิงเวียกงานพิธีการที่ติดพันกับแม่หญิงและบรรดาผลสำเร็จและทิศทางแผนการในต่อหน้าของเวียกงานการต่างประเทศของศูนย์กลางซาวมิงแล้วที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นแม่นข่าวเกี่ยวกับกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานต่างประเทศของศูนย์กลางซาวมิงแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมามวลซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการ

ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นเป็นเสียงเพลงจากทางรายการท่านผู้ฟังสำหรับระยะที่2ของทางรายการในวันนี้ทางรายการนำเสนอท่านได้รับฟังบทเกี่ยวกับสุขภาพกับอาการไอและเจ็บคอแก้ไขได้ด้วยตนเอง

อยากจะช่วยให้ร่างกายสุขสนแล้วยังสามารถต้านทานกับอาการภูมิแพ้และช่วยปิดตัวอาการไขวัดได้อีกด้วยนอกจากนี้ในระยะที่มีอาการเจ็บคอนอกจากดื่มน้ำอุ่นแล้วทานยังสา

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 5:30 น.

0: หนูกัดหูกจิงหูคุณแมวลูกแขวนแอวจิงหูคุณพ่อคุณแม่สบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทุกท่านมาพบกันอีกแล้วกับรายการช่องทินดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลา 10:50 น.ซึ่งพวกเขากับพร้อมทีจะนำเอาเวียกงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวครอบครัวตัวแบบในการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์รวมทั้งหัตถกรรมจักสานอุตสาหกรรมต่างๆกับพร้อมทีจะนำเสนอให้ท่านรับฟัง
1: ท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็ยังสืบต่อกล่องประสุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ไข่ขึ้นในวันที่5และดำเนินจนฮอดวันที่21ตุลานี้ที่สภาแห่งชาติซึ่งในมื้อนี้กองประชุมแม่นได้พิจารณารับพ้องเอาห่างกฎหมาย8ฉบับซึ่งมีกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงและสำหรับมืออื่นก็จะแมนสืบต่อห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงและส่วนวันที่15ก็แมนห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงวันที่16กองประชุมก็จะนำเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกฉบับปรับปรุงตอนบ่ายก็แมนกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงในวันที่19ก็แมนห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากเป็นห่างกฎหมายสร้างใหม่และวันที่20ก็แมนห่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์สบับปรับปรุงอันนั้นพวกเขาก็แมนได้เว้าถึงพิจารณาหับพ้องเอาห่างกฎหมาย8สบับฉะนั้นทานใดสนใจก็สามารถติดตามมาฟังในภาคข่าวทั่วไปและรายการต่างๆก็จะนำออกอากาศในในของกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10

0: าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญหูเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: มื่อนี้พวกเขาจะพาทานไปทางแขวงหลวงพะบางจะเป็นเท่าใดไปฟังพร้อมกันหลวงพะบางเมืองงามอาหามหุงเมืองนุงสินใหม่ขวัญใจนักท่องเที่ยวเมืองเกี้ยวคำหวานตำนานเมืองคับทุ่มงามภูตั้งกลางเมืองเรื่องลือวัฒนธรรมอ้อหลามใส่สะคานงานทรงเหือเดือนเก้าวัดเก่าแก่มากมีตาดกวงสีทำติงเป็นมิงเมืองเมืองมรดกโลกหลวงพะบางเป็นเมืองหนึ่งในบรรดาแขวงที่ตั้งอยู่ภาคเหนือของลาวมีเนื้อที่ทั้งหมด 18,000 กิโลตารางเมตรมีพลเมืองประมาณ 400,000 คนและประกอบด้วย 12 เมืองคือเมืองหลวงพะบางเมืองเสียงเงินเมืองน่านเมืองปากอูเมืองน้ำบากเมืองงอย
1: เมืองปากแซง
0: เมืองโพนใสและเมืองจมเพชรเมืองเวียงคำเมืองโพนทองและเมืองภูคูนหลวงพะบางเป็นแขวงที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์บ่ว่าไผๆที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมยามต่างก็พากันลงไหลติดใจและอยากหวนกลับไปอีกถึงว่าตัวเมืองหลวงพะบางจะน้อยแต่สิ่งที่เฮ็ดให้หลวงพะบางแตกต่างจากบนอื่นแม่นประเพณีวัฒนธรรมและวิถีดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวเมืองหลวงรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ที่ยังถูกปกปักรักษาไว้อย่างดี
1: เมื่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปฮอดหลวงพะบางแล้ว
0: เขาเจ้าก็จะรู้สึกว่าเวลาแล่นซ่าลงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งอดีตและบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งบ่แปลกใจเลยที่หลวงพะบางได้รับรองให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกแต่ปี1995เป็นต้นมาบ่เพียงแต่เท่านั้นแขวงหลวงพะบางยังมีอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงโด่งดังบ่ว่าจะเป็นอ้อหลามแจ่วบองไข่แผ่นขนมขี้หนูและไส้อั่วแซ่บๆบ่ว่าไผๆได้กินก็ต้องติดใจและซื้อติดไม้ติดมือกลับมานำวัดเสียงทองสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1559 หา 1560 ในสมัยเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชซึ่งตั้งอยู่อย่างสง่าผ่าเผยเรียบแคมแม่น้ำคงเขตบ้านเสียงทองใจกลางเมืองหลวงพะบางวัดเสียงทองเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และตกแต่งด้วยรูปแบบลาวแท้อาหามวัดเป็นอาคารต่ำที่มีหลังคาสามชั้นบานประตูแกะสลักด้วยลวดลายที่สวยงามส่วนอาคารอื่นๆนอกจากจะมีลวดลายแกะสลักงดงามแล้วยังมีภาพวิถีดำรงชีวิตของประชาชนที่เฮ็ดด้วยแก้วหลากหลายสีติดต่อกันเป็นรูปนอกนั้นอยู่ด้านนอกก็ยังมีโฮงเมียนพระโกดเป็นอาคารหลังใหญ่ทรงบูฮานแกะสลักและท้าสีคำทั้งหมดลงเก็บพระโกดพระราชโลดและลาสญาติของเจ้าสีสว่างวัฒนาวัดเสียงทองเปิดให้เที่ยวเข้าชมทุกๆมื้อเวลา 8:00 น. 17:00 นวัดวิสุนตั้งอยู่เขตบ้านวิสุนเมืองหลวงพะบางถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1503โดยเจ้าวิสุนนราชกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองหลวงพะบางในสมัยดังกล่าววัดวิสุนมีลักษณะที่แตกต่างจากวัดอาหามทั่วไปทั้งรูปทรงหลังคาและการใส่สีพื้นอยู่ภายในวัดมีธาตุที่มีลักษณะพิเศษคล้ายคือกับหมากโมพาเคิงหน่วยชาวเมืองทั้งหลายจึงพากันเอิ้นว่าธาตุหมากโมในปี1942วัดวิสุนแห่งนี้ได้จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนาและศิลปะแต่ปัจจุบันเพิ่นได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่หอคำแล้วนอกจากนั้นวัดวิสุนยังเคยเป็นบ่อนประดิษฐานของพระบางน้ำอีกห หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางหรือว่าราชวังเก่าหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางตั้งอยู่เขตบ้านจุ่มข้องใจกลางเมืองหลวงพระบางซึ่งแต่ก่อนเป็นพระราชวังเก่าของอดีตเจ้าชีวิตราชอาณาจักรลาวปุกสร้างขึ้นในปี1904และต่อมาได้รับบูรณะต่อเติมยอดของพระศาลในปี1930ปัจจุบันพระราชวังเก่าได้ปรับปรุงบูรณะและนำใช้เป็นหอพิพิธภัณฑ์ระดับศาสตร์โดยเป็นสถานที่วางแสดงวัตถุพันธุ์ที่มีค่าในราชการต่างๆพร้อมทั้งเป็นบรประดิษฐานของพระบางอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งเมืองของเจ้าหลวงพระบางซึ่งประดิษฐานอยู่อาหามใหม่ด้านในอยู่ภายในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางประกอบด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆและชีวประวัติของอดีตเจ้าชีวิตและครอบครัวของพระองค์หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางเปิดให้เข้าชมทุกมื้อพระธาตุภูสีตั้งสง่าอยู่ถึงโจมภูสีสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1804กว้าง10เมตร55เซนสูง21เมตรและโจมภูสูงจากหนทาง100เมตรพระธาตุภูสีมีทางเข้าอยู่กงกันข้ามกับหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางถนนสีสว่างวงโดยมีคันใดให้ทานย่างขึ้นไปถึงจอมภูสีจำนวน308คันเมื่อทานขึ้นไปฮอดถึงจอมภูสีแล้วโดยเฉพาะในยามค่อยคำตะเวนใกล้จะตกดินหรือยามเช้าๆตอนตะเวนกำลังจะขึ้นก็จะได้สัมผัสกับลมเย็นๆที่พัดมาบวกกับทิวทัศน์ธรรมชาติสวยสดงดงามของเมืองหลวงพระบางที่สามารถแนมเห็นได้อ้อมหอบ360องศาซึ่งจะเฮ็ดให้ทานเซาเมื่อยในทันที
1: และฮู้สึกคุ้มค่าหลายที่ได้ขึ้นไปชม
0: วัดใหม่ตั้งอยู่ถนนสีสว่างวงเมืองหลวงพระบางซึ่งใกล้กับหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางสร้างขึ้นในศตวรรษที่1556และได้รับบูรณะขึ้นใหม่ในปี1796อาหามวัดใหม่นี้เป็นหลังคาหาสั้นมุงด้วยดินคอมีความงดงามแบบสถาปัตยกรรมลาวโบราณวัดใหม่ได้รับการบูรณะซ่อมแปงคืนหลายเทื่อจนปัจจุบันมีลักษณะเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมหลายสมควรแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ลาวไว้อยู่วัดใหม่เป็นบ่อนกำเนิดของฮงเฮียนพระปิยติคัมและเคยเป็นบ่อนประดิษฐานของพระบางในระยะปี1894นำอีกวัดธาตุหลวงตั้งอยู่บ้านธาตุหลวงเมืองหลวงพระบางถูกสร้างขึ้นในปี1818สมัยเจ้ามันทาตุลาชอยู่ในบริเวณวัดมีอาหารที่

0: ต่อมาก็ได้รับการบูรณะคืนใหม่ในปี1932และปี1957โดยได้มีการปั้นปูนติดด้วยคำที่มีความสวยสดงดงามตามรูปแบบสร้างสีมือหลวงพระบาง
1: ที่เสนอไปนั่นก็แม่นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งแขวงหลวงพระบาง

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณี

0: ที่เป็นเอกลักษณ
1: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาห่วงแหนห่วงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ผิดจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเคินแม้นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินทยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข้อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
2: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความดุมันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้าลุกมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั่นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกระลุ่งหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากระปั้นทุบดินความรู้เข้าสู่ตัวเอง
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตอนต้นรายการพวกเราก็ได้นำแขวงหลวงพระบางให้ท่านได้ฮู้เกี่ยวกับวัดวาอารามและวิถีชีวิตของประชาชนตอนนี้จะให้ท่านมาฟังต่อตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนพ่อตาเวนรับขอบฟ้าบรรดาแม่ค้าพ่อค้าจากทั่วสารทิศในแขวงหลวงพระบางก็พากันมากางเต้นขายเครื่องอยู่ตลาดกลางคืนเรียบตามถนนสีสว่างวงใจกลางเมืองหลวงพระบางซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการแต่ปี2002เป็นต้นมาตลาดกลางคืนเป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งของแขวงหลวงพระบางที่ได้รับความสนใจและนิยมสมสอบจากแขกภายในและต่างประเทศอยู่ตลาดดังกล่าวท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเลาะสมเลาะซื้อสินค้าพื้นเมืองลาวบ่ว่าจะเป็นผ้าแพ้ใหม่เครื่องหัตถกรรมชนเผ่าอาหารเครื่องของที่ระลึกและอื่นๆเรียงรายเป็นแถวงามไปตามเส้นทางพร้อมแสงไฟสีเหลืองนวลที่สร้างบรรยากาศอันแสนอ่อนโซนในยามราตรีตลาดกลางคืนเปิดบริการในระหว่างเวลา 17:00 น. ถึง 22:00 น. ของทุกมื้อตลาดเศร้าหลวงพระบางตั้งอยู่ตามโฮมเขตบ้านปาขามซึ่งบ่ไกลจากบริเวณตลาดกลางคืนตลาดเศร้ามีขนาดบ่ใหญ่เป็นบ่อนที่ประชาชนภายในท้องถิ่นพากันมาขายเครื่องในตอนเศร้าของทุกมื้อซึ่งประกอบมีสินค้าประเภทต่างๆเป็นต้นแมนผักสดซีนเข่าหมากไม้และสมุนไพรบางสนิทนอกจากนั้นท่านก็ยังจะพบเห็นอาหารพื้นบ้านถ้าท่านอยากสัมผัสกับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของประชาชนภายในท้องถิ่นก็อย่าลืมแวะชมตลาดแห่งนี้ได้สำหรับตลาดโพสีมันตั้งอยู่ถนนโพธิสราชบ่ไกลจากตัวเมืองลายตามเส้นทางมุ่งหน้าไปตลาดกวางซีตลาดโพสีเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแขวงหลวงพระบางซึ่งเป็นบ่อนจำหน่ายสินค้าทุกประเภทนับตั้งแต่ของกินจนไปฮอดเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับเครื่องใช้ภายในเฮือนและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆท่านสามารถเลาะซมและก็เลาะซื้อเครื่องของได้ที่ตลาดแห่งนี้ ศูนย์ว่างแสดงสุนเภาวิทยาถ้าท่านอยากทัศนศึกษาและส่งหูเกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนลาวปะดาเภาพวกเขาขอแนะนำให้ท่านไปที่ศูนย์ว่างแสดงสุนเภาวิทยาซึ่งตั้งอยู่เขตบ้านขามยงใกล้กับตลาดดาราประมาณ50เมตรศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของหลายชนเผ่าของลาวซึ่งได้มีการวางแสดงให้เห็นถึงวิถีการดำรงชีวิตของเผ่าต่างๆศูนย์วางแสดงชนเผ่าวิทยายังเป็นสถานที่ขายเครื่องหัตถกรรมและของที่ระลึกต่างๆที่มีลวดลายงดงามพร้อมทั้งมีห้านกาแฟไว้คอยบริการให้แก่นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมยามศูนย์ดังกล่าวนี้ด้วยสำหรับบ้านผ่านนมเมืองหลวงพะบางอยู่ห่างจากตัวเมืองไปเพียงแต่3กิโลเมตรบ้านแห่งนี้เป็นบ้านของชนเผ่าลือที่มีชื่อเสียงด้านการตำหูกเท่าใหม่และมีวิถีดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อท่านได้ไปบ้านผานนมท่านก็จะพบเห็นบ้านเฮือนของเผ่าลือที่มีรูปทรงแบบแล้วเดิมตลอดฮอดวัดวาอาฮามและวิธีการดำรงชีวิตของชาวบ้านนี้ก็ยังรักษาไว้ด้วยรูปแบบดั้งเดิมนอกจากนี้อยู่ภายในบ้านผานมก็ยังมีห้านค้าและกลุ่มขายผ้าเพชรต่างๆนั่นก็แมนแขวงหลวงพะบางมาวันนี้เวียงทอประกอบคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก็อุทัยให้พรแก่ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศล
2: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกันสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: ต้าเจียห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวศลและการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมมือกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามมาฟังรายการพวกเขาได้ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz ออกอากาศในวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 พร้อมเดียวกันนั้นท่านสามารถฟังได้ผ่านทางออนไลน์เพียงแต่ท่านมีอินเทอร์เน็ตให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la และท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้บ่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS Radio Garden
2: เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังแล้วสำหรับรายการห้องเฮียนคงจื้อวศล.ก็แม่นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะเป็นการขยายโอกาสในการเฮียนฮู้ภาษาจีนให้กับทุกท่านเนาะเพื่อสะดวกสบายและก็เข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังได้คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าการเฮียนฮู้ซับภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและนำใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับบทเฮียนภาษาจีนที่พวกเราจะมานำเสนอนี้ก็มีทั้งหมดอยู่6หัวเริ่มแต่ HSK1 จนฮอด HSK6 กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้านอกจากนั้นแล้วทั้งรายการพวกเขาก็จะยังได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเหตุของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานผู้ฟังได้ฟังเพื่อสลับซับเปลี่ยนน้ำกันตมี
2: เจ้าแต่ว่าในตอนต้นรายการแม่นใจทุกท่านได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาเพื่อจะรับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
1: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนขงจื้อวสลที่กำลังออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการได้มอบเสียงเพียงมวลๆให้กับบรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเข้ามาในรายการตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเราจะได้พร้อมกันเฮียนฮู้ภาษาจีนแล้วก็ตาย
1: เจ้าม
0: ื้อนี้เฮาจะได้เฮียนอย่างแน่มื้อนี้น่ะ
1: เจ้าสำหรับโนรีมื้อนี้พวกเราจะสืบต่อเฮียนบทที่2พอดีเป็นบทสุดท้ายในมื้อนี้เลยที่พวกเราจะนำเสนอสู่ท่านฟังซึ่งในบทที่2นี่จะเน้นการอ่านออกเสียงขนาดเนาะมี4ข้อด้วยกัน
0: เจ้า
1: ประกอบด้วยหัวข้อที่1แม่นการอ่านออกเสียงเบาในภาษาจีนหัวข้อที่2แม่นตำแหน่งการวางวรรณยุตในภาษาจีนหัวข้อที่3แม่นสระที่เขียนย่อในภาษาจีนและหัวข้อสุดท้ายแม่นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนบทเรียนของพวกเราในมื้อนี้
0: เจ้ารู้สึกว่ามื้อนี้นี่บทเรียนเฮานี่ค่อนข้างยาวแม่นบ่ดีนะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ค่อนข้างหลายเด้ท่านผู้ฟังต้องได้ตั้งใจนํากันเด้
1: แม่นแล้ว
0: ตอนนี้ไปฟังก่อนบ่
1: เจ้า
0: ฟังเสียงจากครูภาษาจีนก่อนซะ
1: แม่แล้วเฮาจะให้ทานไปฟังเสียงครูภาษาจีนอ่านออกเสียงสู่ทานฟังหลังจากนั้นเฮาจึงมานําเสนอหรือว่าอธิบายตามหลัง
0: เจ้าไปหาฟังนํากัน
2: หลัง读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ทานฟังไปวังกี้นี้นอกแมนครูภาษาจีนที่เพิ่นได้สอนในการออกเสียงเบาแม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้าแน่นอนว่าหลายท่านก็จะฟังและก็เฮียนเว้าตามแล้วแต่อาจจะบ่ฮู้ความหมายว่าแปลว่าหยังในแต่ละประโยคแต่ละคำศัพท์ฮะ
0: เจ้ากระต่ายลองแปลให้ฟังหน่อยนึงดิดู
1: เจ้าสำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในการออกเสียงเบามีประมาณ16คำศัพท์
0: เจ้า
1: เจ้าพวกเขาจะแปลแต่ละคำศัพท์สู่ทานฟังเริ่มจากคำศัพท์ในมิตรที่ครูภาษาจีนเพื่อนานออกเสียงว่าจั่วจื้อแปลว่าโต๊ะ
0: เจ้าน
1: อกจากนั้นก็มีฝังจื้อ
0: ฝังจื
1: ้อแปลว่าเฮือน
0: เจ้า
1: อีจื้อแปลว่าตัง
0: อีจื้อ
1: เจ้ากุ้ยจื้อแปลว่าตู้ใส่เครื่อง
0: กุ้ยจื้อ
1: เจ้าทามึนแปลว่าพวกเขา
0: ทามึน
1: แมนแล้วเรินเหมินแปลว่าปัสสนหรือว่าผู้คน
0: เรินเหมิน
1: เจ้าวอเหมินแปลว่าพวกเขา
0: วอเหมิน
1: เจ้าตี้ตีแปลว่าน้องซ้าย
0: ตี้ตี
1: เจ้าอีฟูแปลว่าเครื่องนุ่งเออจื้อแปลว่าลูกซ้าย
0: เจ้า
1: สีฮวนแปลว่ามักเริ่นซื้อแปลว่าหู้จักเจ้าแล้วก็มีเซียนซึงแปลว่าทานเนาะจะแปลว่าทานที่ใส่กับผู้ชายเด้อเจ
0: ้
1: าผิงโยแปลว่ามูหวานซ่างแปลว่าตอนคำเพี้ยวเลี่ยงแปลว่างาม
0: เพี้ยวเลี่ยง
1: เจ้านี่แม่นการออกเสียงเพิ่นเอิ้นว่าออกเสียงเบาเวลาฟังเลยโนรี
0: นี่แม่นบ่
1: แม่แล้วยกตัวอย่างคือว่าจั่วจื
0: ้
1: อฝังจื้ออีจื้อกุ้ยจื้อนี่นะเจ้าเขาจะออกเสียงเบาทั้งไทยเขาจะเน้นตัวคำศัพท์ทั้งหน้า
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นบทเรียนตัวที่หนึ่งเนาะที่พวกเขาให้ทุกท่านได้เรียนได้ฟังแล้วก็ได้ฝึกเว้าไปน้ำกันวันนี้หัวข้อที่สอง
1: เจ้าตัวหัวข้อที่สองแม่นตำแหน่งการวางวรรณยุตท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเวลาที่เขาเขียนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเว้าเขาเขียนนี่ต้องวางเครื่องหมายวรรณยุตใส่ตัวใดคือมีR O E I U U เป็นอย่างนั้นนะเจ้าฉะนั้นเนาะในหัวข้อที่สองนี้พวกเขาจะมาเว้าถึงตำแหน่งการวางวรรณยุตเขาจะให้ทานไปฟังอาจารย์ภาษาจีนออกเสียงก่อนแล้วจึงมาล้มกระตึม
0: เจ้าไปฟังพร้อมกัน
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸 好吃。谢谢。客气。
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปในเมื่อกี้นี้แม่นครูสอนภาษาจีนเพิ่นอ่านคำศัพท์ที่ออกเสียงในการจัดวางตำแหน่งวรรณยุกต์เนาะว่าเฮ็ดรูปแบบใดแต่ถ้าเฮามีคู่มือในการเขียนไปพร้อมเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่า
0: ได้เบิ่งนำเนาะ
1: แม่แล้วได้เบิ่งได้เฮ็ดฝึกหัดไปพร้อมแต่ว่าตัวนี้เพิ่นออกเสียงให้ท่านฟังเฮาก็สิเอาตัวคำศัพท์ที่ครูอาจารย์ภาษาจีนเพิ่นเว้าหั่นแปลว่าหยังออกเสียงว่าจังได๋ตึมอีก
0: เจ
1: ้าคือตัวทมิดเนาะเสียเสี่ยวแม่แล้วแปลว่าหงเฮียนปางหมางแปลว่าช่วยเหลือ
0: ปางหมาง
1: เจ้าหลานฉิวบานบ้วง
0: หลานฉิว
1: หนีเอ๋อแปลว่าลูกสาว
0: หนีเอ๋อ
1: โยหยงแปลว่าลอยน้ำ
0: โยหยง
1: เจ้าโสเปียวแปลว่ามงใส่แขน
0: โสเปียว
1: จงหยูแปลว่าไหนที่สุด
0: จงหยู
1: เจ้ากงซื่อแปลว่าบริษัท
0: กงซื่อ
1: สือเจียนแปลว่าเวลา
0: สือเจียน
1: เส้นถี่แปลว่าห่างไกลหรือว่าสุขภาพ
0: เส้นถี
1: ่เขาซื่อแปลว่าสอบเสียงกัวเจียแปลว่าประเทศเป้าจื่อแปลว่าหนังสือพิมพ์เห่าชื่อแปลว่าแซ่บเสียเสียแปลว่าขอบใจเคอร์ชีแปลว่าเก่งใจที่ใส่ตอบรับไปแล้วค่ะว่าบ่ต้องเก่งใจนะ
0: โอ้เจ้าเอาท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อ2เนาะที่ทางรายการมาให้ทุกท่านได้ฝึกได้เว้าแล้วก็ได้เฮียนไปน้ำกัน
1: แม่แล้วก่อนพวกเขาจะไปพักฟังเพลงพวกเขาจะเว้าพวกเขาจะเปิดเสียงอาจารย์ให้ท่านฟังตึมอีกตั้งแต่ตัวออกเสียงเบาจนฮอดตัวเสียงที่ใส่คำศัพท์วรรณยุกต์ตึมอีก
0: เจ้าหลังจากนั้นก็ต่อด้วยการฟังเพลงเลยก็ตาย
1: แม่แล้ว
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意轻声的读法
3: 桌子房子椅子柜子他们人们我们弟弟衣服儿子喜欢认识先生朋友晚上漂亮
2: 读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน
1: ตอนหับทุกทานกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนข่งจื้อวศลอหลังจากที่สลับซับเปลี่ยนให้ทุกทานได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการปกติระยะนี้แม่นพวกเขาจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวกระต่าย
0: เช้า
1: แต่ว่าในมื้อนี้บทเฮียนเฮายาวแน่เฮาจะมาสืบต่อเฮียนภาษาจีนตื่มอีก
0: แม่นแล้วเพราะว่ายังมี2หัวข้อที่พวกเขาจะต้องได้สืบต่อเฮียนให้หมดบทที่2
1: แม่นล่ะ
0: หลังจากที่ระยะเมื่อกี้นี้พวกเขาได้นำเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับการออกเสียงเบาในภาษาจีนเนาะและก็อีกตัวนึงแม่นการจัดวางตำแหน่งวรรณยุกต์ในภาษาจีนมาระยะนี้ท่านผู้ฟังหัวข้อที่3แม่นสระที่เขียนหย่อในภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนนี่นะมีบางสระเมื่อผสมกับพยัญชนะก็จะเขียนหย่อลงเนาะแต่ว่าเวลาอ่านนี่นะเสียงยังคือเก่าบ่เปลี่ยนเสียงท่านผู้ฟังแต่ว่าจะเป็นเอาใดนั่นพวกเขาใจทานไปฟังเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนว่าสุทานฟังก่อน
1: แม่นแล้วไปฟังน้ำกันเลยท่านผู้ฟัง
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ทานได้ฟังไปนั่นเนาะก็แม่นการออกเสียงของครูภาษาจีนที่ให้พวกเราได้เรียนรู้ในมื้อนี้โดยปกติแล้วก็จะเป็นหัวข้อเว้าเรื่องเกี่ยวกับสระที่ว่าเขียนย่อแม่นบ่กระต่าย
0: ถูกต้องเจ้ายกตัวอย่างคืออาจารย์อ่านในเมื่อกี้นี
1: ้
0: สุทานฟังคำว่าซิวสีเนาะแปลว่าพักผ่อนนะ
1: เจ้า
0: ตามธรรมดาจะเขียนคำว่าซิวนี่แม่น X I O Uแต่ว่าเพื่อมันหย่อลงก็สิเหลือว่า x i u เป็นซิวสินะเน
1: า
0: ะซิวสิเนาะแปลว่าพักผ่อนสั้นพวกเขาจะมาอธิบายแต่ละคำศัพท์ว่ามันหมายถึงอย่างเลยเนาะ
1: เจ้า
0: ตัวที่1แมนซิวสิแปลว่าพักผ่อนแล้วตัวที่2แมนซุยเจี้ยวแปลว่านอน
1: ซุยเจี้ยว
0: เจ้าตัวที่3แมนรุ่นสวนแปลว่าเหือใหญ
1: ่รุ่นสวน
0: หรือว่าเหือสำล้าน
1: เจ้า
0: เนี่ยต่อมาแมนหนิวหน่ายแปลว่านมงัว
1: หนิวหน่าย
0: เจ้าผีจิ๋วแปลว่าเบีย
1: ผีจิ๋ว
0: เจ้าอังกุ้ยเนาะแปลว่าราคาแพง
1: อังกุ้ย
0: เจ้าหลิวเหยียนแปลว่าฝากขอความ
1: หลิวเหยียน
0: เจ้าไข่หุ่ยแปลว่าประสุม
1: ไข่หุ่ย
0: เถาหลุนแปลว่าสนทนาหรือว่าปรึกษาหารือ
1: เถาหลุน
0: เจ้าแม่ละเถาหลุนเนาะเจ้าแล้วก็มีจูสิวบานเตะ
1: จูสิว
0: เจ้าหลุนตุนแปลว่านครหลวงลอนดอนนะเจ้า
1: หลุนตุน
0: แมนเอิ้นว่าลอนดอน
1: ลอนดอนเนาะคันแปลออก
0: มีซื่อรุ่นแปลว่าซุ่มเย็นประมาณนี้เจ้าแล้วก็มีซานคุยแปลว่าละอายแก่ใจ
1: ซานคุย
0: เจ้าสุยกัวหมากไหม
1: สุยกัว
0: เจ้าเถาจุ้ยแปลว่าเพิดเพลินหลงไหล
1: เถาจุ้ย
0: เจ้าและอีกคำศัพท์สุดท้ายแมนซุนลี่แปลว่าราบลื่นดำเนินไปด้วยดี
1: ซุนลี่สะดวกสบายประมาณน
0: ี้แม่แล้วเจ้า
1: โอ้กันยากเติบเนาะกระต่ายเน
0: า
1: ะการที่จะออกเสียงแล้วก็การที่จะมาเขียนแบบว่าตัวย่อว่าสั้นซะ
0: เจ้าฉะนั้นพวกเขาต้องได้ทำความเข้าใจแน่นอนว่าพวกเขาส่งคนออกเสียงนี่มันบ่ถือห้อยซนห้อยอยู่แล้วนะครับผู้ฟังเนาะจะโดยพวกเขาจึงสิเปิดเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนให้ท่านฟังตึมอีกพวกเขาจะมาต่อที่หัวข้อที่4ท่านผู้ฟังเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเฮียนเนาะ
1: เจ้า
0: ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรื่อยๆในเวลาสอน
1: ดังนั้นตอนนี้พวกเราจะให้ทุกทานได้ไปหับฟังเสียงของครูภาษาจีนกันก่อนแล้วจึงกลับมาสนทนากันตื่มกระต่าย
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意韵母省写的部分
3: 休息睡觉 轮船牛奶啤酒昂贵留言开会讨论足球伦敦湿润惭愧水果陶醉顺利
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
1: ที่ท่านฟังไปนั่นก็เป็นการฟังเสียงเกี่ยวกับซับที่ว่าใส่อยู่ในห้องเฮียนหรือว่าประโยคที่ว่าใส่อยู่ในห้องเฮียนก็ตาย
0: แม่นแล้ว
1: เจ้าคืออย่าคู่ภาษาจีนก็ตายคำว่าเปิดปึ้มนี่นะภาษาจีนเขาสิว่าจังใด
0: เจ้าคือดังที่อาจารย์ออกเสียงไปเมื่อกี้นี้ก็ตายออกเสียงให้ฟังคืนอีกอ่านว่าตาคายซู
1: ตาคายซูแปลว่า
0: แม่นแล้ว
1: เปิดปึ้มของพวกเจ้าดูสิเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเจ้า
1: เจ้าแล้วเขาอยากบอกนักเฮียนอยู่ในห้องว่าอ่านดังๆแด่จังสิเด
0: ียวโอ้กรุณาอันเสียงดังๆฮะเนาะ
1: แม่นแหละ
0: แปลว่าสิงต้าเซิงตู
1: สิงต้าซึงตู
0: ถูกต้องเจ้า
1: อ่านเสียงดังๆแด่สิเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้ว
1: เจ้าและบอกอีกว่าอ่านอีกครั้งนึงดูอ่านคืนอีกดูจังสิเดียว
0: ใจตูอีเปียน
1: ใจตู
0: อีเปียน
1: อีเปียน
0: ถูกต้อง
1: กระต่ายใต้ตูอีเปียนเดี๋ยวสิเนาะ
0: ใจตูอีเปียน
1: ใจตูอีเปียน
0: ถูกต้องเจ้า
1: เจ้าเอาอ่านพร้อมกันเดี๋ยวภาษาจีน
0: อีสีตู
1: อีสีตู
0: แม่แล้ว
1: อ่านพร้อมกัน
0: เจ้าม
1: ีคำถามบออย่างสิเขาอยากว่าภาษาจีนมาแล้วใด
0: โยเว่นถีมา
1: โยเว่นถีมา
0: เจ้า
1: เจ้า
0: โยเว่นถีมา
1: อืมเนาะนี่แหละท่านผู้ฟังก็ได้เฮียนได้ฝึกได้เว้าไปน้ำกันตื่มอีกแต่ว่าตอนนี้กระต่ายอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคืนตั้งแต่การที่เขาเขียนสระย่อการออกเสียงนะ
0: แม่แล้ว
1: จนมาใช้ประโยคที่ว่าอยู่ในห้องเฮียนตื่มอีกซะ
0: เจ้า
2: 朗读下列音节注意声调标注的位置
3: 学校帮忙篮球女儿游泳手表终于公司时间身体考试国家报纸好吃谢谢客气
2: 课堂用语
4: 打开书请大声读再读一遍一起读有问题吗
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นการอ่านออกเสียงของสระที่เขียนย่อและเป็นคำศัพท์ที่ใส่ในห้องเฮียนพร้อมควบคู่กันไปสรุปแล้วมื้อนี้เนาะพวกเขาเฮียนสี่หัวข้อเลยว่าสี่บทเฮียนผู้ใด
1: เจ้า
0: เกาหลีเนาะ
1: ยาวพอสมควร
0: แม่แล้วบทที่หนึ่งที่พวกเขานำเสนอเกี่ยวกับการออกเสียงเสียงเบาในภาษาจีนนะเนาะเพราะว่าบางพยางค์จะมีวรรณหยุดและการออกเสียงสั้นเบามันก็แตกต่างกันไปคือดังที่พวกเขาคำศัพท์ที่นำเสนอกันหนานี่บ่จะเป็นจั่วจื่อฟังจื่ออีจื่อกุ้ยจื่อเหมือนอย่างต่างๆฮะเน
1: า
0: ะและตัวที่สองแม่นตำแหน่งการวางวรรณหยุดในภาษาจีนเพราะว่าอันนี้แม่นเน้นใส่เวลาเขียนนะเนาะว่าเขาต้องวางไว้อยู่ตัวใดอยู่จุดใด R O E E เหมือนอย่างนะ
1: เจ้า
0: และตัวที่สามก็คือสระที่เขียนย่อเพราะว่าบางตัวเขาไม่จำเป็นต้องเขียนแต่ว่าต้องรักษาโค้งเสียงให้มันคือเก่า
1: แม่นล่ะ
0: และตัวสุดท้ายก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเฮียนนะ
1: เจ้าเอาท่านผู้ฟังก็ถือว่าได้หลายหัวข้อในมื้อนี้ก็ลองมาฝึกฝนกันตื่มอีกและท่านสามารถติดตามบทเฮียนต่อๆไปจากทางรายการของพวกเราได้มาฮอดตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนคงชื่อวสล. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30-18:00 และระบบ AM 567 GHz วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 หรือจะฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
0: เจ้าสลับมื้อนี้มนุลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อน
1: โชคดี
0: ใจเจียน

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงการประดับสั้นและการประดับเทียบสั้นเป็นนายทหารการเลื่อนสั้นพันโทขึ้นเป็นพันเอกแม่นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจประกอบคำเห็นในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: พันเอกวีระศิลป์มิตรพรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่6แขวงหลวงพระบางประกอบคำเห็นในมาตรา24การประดับสั้นและเทียบสั้นของนายทหารและมาตรา28เกี่ยวกับการกำหนดสั้นตำแหน่งของนายทหารข้อที่1และข้อที่10เสนอให้โฮมเข้ากันเป็นข้อเดียว
3: อยู่ในมาตราที่24การประดับสั้นและการเทียบสั้นของนายทหารอยู่ในข้อ3ได้ระบุว่านาย10ที่มีผลงานดีเด่นมีความสามารถในการนำพาบรรษาสำหรับจุดนี้ข้าพเจ้าจะเสนอให้เพิ่มเติมใส่เป็นไปได้บ่ระบุว่าและผู้บ่มีหน้าที่นำพาบรรษาใส่อยู่ในวักนี้ก็ประยกเติมที่เคลื่อนไหวสู้รบหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นจะได้รับการค้นคว้าพิจารณาเลื่อนเทียบสั้นปรับสั้นหอยตีลืมสูงกว่าตามความเหมาะสมเป็นนักจึงเขียนเสวาบ่มีหน้าที่นำพาและภาษาเพราะว่าพฤติกรรมตัวจริงในระยะผ่านมาถือว่ามีนายสิบทั่วเหตุเบียกอยู่เขตยุ่งยากทุรกันดารโดยเฉพาะและเป็นขั้นกองหอยถือว่าพักส่วนดังกล่าวถือว่าบ่มีหน้าที่บ่มีตำแหน่งบ่ร่วมบ่เฉพาะถือว่าเป็นนักรบหมายความว่าการเลื่อนสั้นเลื่อนเทียบสั้นขึ้นเป็นนายร้อยนี่ถือว่ายังค้างหลายบางซ้ายบางคนก็ฮอด6ปีฮอด7ปีคันสิยกขั้นก็บ่มีอันดากฎหมายก็บ่ได้กําหนดคือเบื้องปกครองอยู่ในมาตราที่28เกี่ยวกับการกําหนดสั้นตําแหน่งของนายทหารอยู่ในข้อที่1ได้ระบุว่าสั้นห้อยเอกหัวหน้าและหอหัวหน้าหมวดเอกลักษณ์และบรรดากรมกองทัพเท่าและอยู่ในข้อ10ระบุว่าสั้นห้อยโทหัวหน้าและห้องหัวหน้าหมวดขึ้นกับและกลุ่มกองเทียบเท่าหมวดฉะนั้นจุดนี้ตามทัศนะของข้าพเจ้าแล้วเมนจะให้โฮมเข้ากันเป็นข้อเดียวได้เพราะว่าตัวอย่างคือสั้นพันตีเนาะหัวหน้าและห้องหัวหน้ากองห้อยก็แม่นได้พันตีฉะนั้นอยู่ในนี้บรรดาหัวหน้าแล้วก็กลุ่มกองเทียบเท่าก็คือกันฉะนั้นหมวดเอกลักษณ์และหมวดขึ้นกับก็แม่นสั้นห้อยเอกคือกัน
2: สำหรับกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวประกอบมี8ภาค9หมวด59มาตราในนี้เพิ่มใหม่3ภาค4หมวดและเขียนใหม่15มาตราปรับปรุง38มาตราและหักษาไว้6มาตรานักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: จบข่าวอำไพวันว่อมทอนอ่าน
4: กี่เอ้ย
5: เป็นยังพ
4: ่อปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
5: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกพ่อเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
4: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได้
5: แม่นนั้นบ่พออ
4: ื้อแม่นนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
5: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเรียนมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
4: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 MHz และระบบ AM 567 KHz

ทักทายมิตรรายการสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อกันทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ส่วนระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกมือให้มิตรรายการได้หับฟังแต่บางมือที่ยังบ่ทันสามารถขึ้นเครื่องกระจายเสียงระบบ AM ได้นี่เพิ่นก็จะกระจายเสียงผ่าน FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ไปก่อนทักทายมิตรรายการทุกท่านเนาะที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังและก็รับชมบ่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุช่องทางออนไลน์หรือช่องทางใดก็แล้วแต่สบายดีมิตรรายการทุกท่านมื้อนี้โคศกบีรับหน้าที่ดำเนินรายการให้กับมิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันก็มีเสียงเพลงมวลๆมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนมิตรรายการของพวกเฮาให้ได้มวลซื่นเพลิดเพลินบันเทิงไปน้ำกันเนาะมื้อนี้นี่โคศกบีก็ขอแจ้งไว้ก่อนเนาะว่าโคศกบีก็มีเกี่ยวกับปุ่นซ่วงเหือจอมแจ้งมาเว้าให้มีทักแฟนรายการได้รับฟังน้ำกันการเตรียมพร้อมของกำลังปกสของเมืองศรีสัตนาคนี่เพิ่นก็ได้เตรียมความพร้อมกันแล้วเว้าสุฟังนี่ก็โดยย่อเนาะให้มีรายการฟังและก็ได้รับฮู้น้ำกันผู้ใดแน่เตรียมเนาะภายยังบ่ได้ไปยังบ่เคยไปจักเทื่อแดบุญสวงเหือจอมแจ้งนี่นะคนศกบีเคยไปปีหนึ่งก่อนหน้าที่เพิ่นสิเฮ็ดอนาเส้นทางแคมป์ของใหม่ก็ไปก็รู้สึกว่าคึกคืนดีได้เพิ่นจัดทัวร์นาเมนต์แต่ก่อนเพิ่นจะจัดอยู่เดินวัดหลังจากที่มีแคมป์ของใหม่แล้วมันก็เป็นสมหน้าใหม่เนาะขนาดว่าบ่แม่นมือบุญก็ยังคึกคืนกันปานบุญเด้มิตรรายการเนาะพอสนั้นแล้วเอาไผอยากไปเบิ่งไปสมวันที่14ฮอดวันที่18มือเพิ่นกำหนดแต่ก่อนหน้านี้ก็มีเซาค้าเซาขายหันไปขายเครื่องกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วแหละเนาะมีรายการเนาะแต่ว่า14 58แม่นตามมือที่ทางคณะจัดงานเพิ่นได้กำหนดเอาไว้รายละเอียดจะเป็นแนวใดระยะต่อไปโฆษกปีจะกลับมาเว้าสู่ฟัง

ตอนทำมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกับข้าวไม้อยู่น้ำกันกับรายการเพลงก้อนเทียงอยู่กับมีรายการระยะที่2เนาะเบื้องต้นรายการกับฝากข้อมูลข่าวสารไปให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันและแน่นอนว่าความมวลความซึ้งกับขาดบ่ได้ก็ได้เอามาสลับสับเปลี่ยนให้มีรายการได้รับฟังสลับกันไปอาจจะมีเพลงซ่าแน่เพลงไว้แน่ศิลปินหญิงศิลปินชายสลับกันไปเด้อทุกท่านเด้อและสำหรับในระยะนี้เนาะระยะเขาของเฮียนหลายท่านก็คือสิสังเกตเห็นว่าตัวเมืองนครหลวงวิ่งซันนี่รถแออัดหลายโดยเฉพาะแล้วยามเช้าเนาะบางคนเพื่อเวลา1ชั่วโมงเลยออกเฮือนแต่7โมงก็เอาใครแน่แต่ว่าบางมื้อออกเฮือน 7:30 โอ้ยอยากแออัดหลายจุดหลายบอนจอดไฟแดงไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวอยู่หัน 4-5 เทื่อกว่าจะได้ไปท่านผู้ฟังบ่ธรรมดาเลยเนาะบางเขตที่เป็นเขตตลาดเขตห้องเฮียนเขตห้องหมอก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้เผื่อเวลากันแน่ในการเดินทางไปห้องเฮียนไปเวียกไปการบ่ซั่นอาจจะบ่ทันเวลาได้เนาะก็เผื่อว่าโอ้รถแออัด

จะบ่ได้เฝ้าหลายคันว่าเฝ้าขับขี่มันก็สิเกิดการซิงแซงไปมันก็สิเกิดการใส่ความไวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนาะท่านผู้ฟังเนาะฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยละกันตอนนี้มาฟังกันเติมอีก2เพลงจากทางรายการกสกบี้มาเปิดสุฟังเนาะ

0: ล้มือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด
1: ้ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เขาไปบริจาคเลือดมาเธอนี่เป็นเธอที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาพัดว่าแนวนั้นเด้เฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นไดต่อไปนี่นะอย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
3: ตอนทับมีรายการกับขอมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อกันมื้อนี้ทางระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ท่านผู้ฟัง14ฮอด18เนาะมื้ออื่นนี่เดเนาะเริ่มเป็นทางการตามที่คณะจัดงานเพิ่นได้กำหนดไว้แต่แน่นอนเนาะก่อนหน้านี้ก็เซาค่าเซาขายเนาะเพิ่นก็ไปจับจองบอนบางคนก็เข้าไปขายเครื่องเฮียบห้อยแล้วปีนี้นี่ถือว่าเป็นการเลาะบุญซ่วงเฮือจอมแจ้งแบบสมนามใหม่เลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าแต่ละปีผ่านมาเฮาไปเลาะนี่เพิ่นคบงานกันอยู่เดินวัดอยู่ตามหอมตามซอยตามอนาเส้นทางหอมที่ว่าสิซอดใส่แคมของแต่ว่าปีนี้สมนามใหม่มีแคมของใหม่ที่เป็นแลนด์มาร์กเนาะเฮ็ดคู่กันเจือนใหม่แล้วก็งามๆเนาะก่อนหน้านี้ก็ปานบุญมีรายการเนาะปีนี้มันบุญแท้ๆ14ฮอด18เนาะปีนี้นี่ก็แม่นจิงเงินรางวัลหลายห้อยล้านกีบเลยได้เพราะว่าทางอนาตามทีทั้งห้องวาการนครวิ่งจันทร์เพิ่นได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือก่อนหน้านี้มาตั้งแต่ต้นเดือนพุ่นแหละเกี่ยวกับบุญทรงเหือจอมแจ้งประจำปี2026นี่แหละก็มีทั้งบรรดาภาคธุรกิจห้างห้านต่างๆเพิ่นก็มีส่วนร่วมซึ่งหน้านับวัดจอมแจ้งปีนี้ก็แม่นกำหนด14-18มีการแข่งขันเหือแต่ละประเภทน้องเงินรางวัลเหือแต่ละประเภทนี่ก็บ่น้อยได้นอบเซนว่าประเภทอนาเหือประเภทนี้55สีพายซ้ายนี่รางวัลที่1 100ล้านกีบแล้วก็มีขัน1หน่วยรางวัลที่2 80ล้านกีบขัน1หน่วยพร้อมเงินสดรางวัลที่3ขัน1หน่วยพร้อมเงินสด60ล้านกีบรางวัลที่4ขัน1หน่วยพร้อมเงินสดอีก40ล้านกีบและแต่ละทีมหันจะมีค่าสมัครเข้าแข่งขันเหือหันแม่น2ล้านกีบอันนี้แม่นประเภทแข่งขันเหือ55สีพายประเภทสายเนาะแล้วก็มีรางวัลพิเศษที่ว่าเป็นขันหมุนเวียนทีมเหือซวงใดที่ชนะเลิศจะได้รับขันเงินแท้1กิโลพร้อมด้วยเคลือบคำแท้อีก5บาทจำนวน1หน่วยอันนี้เป็นขันหมุนเวียนเนาะเอาไปคล้อง10เดือนหลังจากนั้นทีมที่คล้องขันจะต้องได้มอบขันดังกล่าวคืนให้คณะผู้สอบการแข่งขันในปีต่อไปหรือป้องกันแซมในปีต่อไปแต่ถ้าทีมใดชนะเลิศ2ปีซ้อนกันแม่นจะได้รับขันหมุนเวียนหันไปเป็นกรรมสิทธิ์เลยฉะนั้นเนาะผู้ใดได้ขันหมุนเวียนปีนี้ก็ขอให้คองแซมต่อปีต่อไปก็แล้วกันเนาะนอกจากนี้ยังมีรางวัลประเภทอื่นอีกเซนวารางวัลตีสร้างน้ำน้องเคยได้ยินบอนันผู้ฟังตีสร้างน้ำน้องนี่แม่นเฉพาะเหือประเพณี55สีพายเนาะเงินรางวัลก็คือมีรางวัลที่1 30ล้านรางวัลที่2 20ล้านรางวัลที่3 10ล้านและมีรางวัลสมเสริมอีก5ล้านนอกจากนี้ประเภทอื่นๆก็เซนว่าประเภทเงินรางวัลเหือสุดหรือว่าเหือกีฬา55สีพายซ้ายและก็มีเงินรางวัลแข่งเหือ12สีพายหญิงซ้ายอันนี้ก็แต่ละรางวัลแต่ละประเภทเงินรางวัลก็จะบ่คือกันเนาะก็ขอร่วมสมร่วมเสียไปนำทุกคนละกันเนาะสำหรับใครได้ไปก็เบิ่งซวยแน่เนาะมาเว้าสู่ฟังแน่ไผได้อยู่ทางเขตจอมแจ้งนี่ก็เกี่ยมนะเนาะเกี่ยมรับแขกรับพลพี่น้องป้องไปหมู่เพื่อนสิไปยื้อยามถามข้าวได้ปานนี้นะโอ้ยเนาะเอ้าเกี่ยมจัดตามแฮงกำลังที่ตัวเองมีเด้อ

ว่าวาสุมินรายการได้รับฟังหวังว่าจะถึกอกถึกใจเด้อว่าเรื่องบุญมานี่โอ้ยคือคืนกันล้นแล้มินรายการเอ้ยเนาะใกล้ออกพรรษาแล้วท่านผู้ฟังเกี่ยมงานบุญกันได้บัดนี้นาม่วนซื่นกันได้บัดนี้นาเกี่ยมเงินเกี่ยมคำให้พร้อมกันละกันบางคนก็อาศัยย้ำบุญแบบนี้ไปขายเครื่องไปหาเงินเพิ่มสมเสยทุกคนอีหลีเนาะเอาปีนี้ทรงเหือจอมแจ้งจัดใหญ่ภัยยังบ่ได้ไปเลาะเนาะแลนด์มาร์คใหม่แคมป์ของตั้งแต่ทางเหือลักซีไปจนฮอดจอมแจ้งพุ่นน่ะเนาะคักเนาะพร้อมอีหลีสำหรับจัดบุญทรงเหือปีนี้ไปเบิ่งไปซมไปเสียกันละกันเนาะถือว่าเป็นบุญใหญ่ของจอมแจ้งปีทําอีดเลยได้นี่นะที่ว่าได้แคมป์ของใหม่งามแบบนี้14ฮอด18เนาะท่านผู้ฟัง14นี่มันวันพุธฮอดวันอาทิตย์ที่18เอ้าเกียมไปมวนไปซื่นเด้อผู้ใดอยู่จอมแจ้งเกียมเนาะสถานที่ต้อนรับแขกคนบางคนนี่ก็อาศัยใบไผมีเดินคว้างแดเอาเฮ็ดเป็นบอนฝากรถรถจักรถใหญ่เนาะอันนี้มันต้องได้แจ้งทางคณะจัดงานได้บางคนกับประมูลบอนฝากรถบางคนห้องน้ำเนาะบางคนก็แม่นค่าขายเครื่องอุปโภคบริโภคเยี่ยมไปเบิ่งน้ำกันแหละท่านผู้ฟังโคศกปีเองก็จะไปคือกัน14ฮอด18ก็จะไปมื้อใดมื้อนึงแต่เสือเลยว่าวันที่17กับ18 2มื้อนี่โอ้ยคนหลายกันอย่างแน่นอนเนาะคันไผบ่มักคนหลายไปตั้งแต่มื้อทําอีดก่อนเนาะไปตั้งแต่วันที่14พี่ก่อนแต่ก็ว่าบ่ได้ได้เนาะบางเธอคนหลายทุกมือก็ต้องไปเบิ่งตัวจริงน้ำกันเนาะทุกท่านเนาะตอนนี้มามวนซื่นกันอีกเพิ่มเติมกับเสียงเพลงจากทางรายการ

0: เพลงมวลมวลสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: เป็นรายการท่านผู้ฟังกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงขอสกปีครับนาทีดำเนินรายการอยู่ระยะนี้ยังเป็นระยะของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10อยู่จนฮอดวันที่21ท่านผู้ฟังเนาะจะเป็นมือสุดท้ายมือปิดฉะนั้นท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสามารถติดตามการถ่ายทอดสดโดยเฉพาะมือปิดเพิ่นถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนเป็นมือสรุปเด้เนาะระยะนี้อยากประกอบส่วนกับแม่นหมายเลขสายด่วน156ของสภาแห่งชาติระยะนี้ยังมีเวลาจนกว่าจะฮอดมือสุดท้ายของการดำเนินกองประชุมเพื่อจะได้สรุปสั่งรวมเนาะกาตอนนี้ให้เป็นรายการได้เปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มมวนๆตื่มอีก2เพลง

ยูน้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงให้มีรายการได้ยูน้ำกันหนึ่งสมองมื้อนี้บางคนอยู่แต่ต้นจนฮอดตอนท้ายเนาะบางคนก็มาเข้ารับฟังตอนครึ่งรายการบางคนหาก็มารับฟังตอนท้ายแต่จังได๋ก็ขอบใจหมดทุกคนเด้อที่เข้ามารับฟังขอบใจมีรายการทุกท่านหลายๆที่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงข้อซกบี้นี่สิได้จากลาละในมื้อนี้เบิ่งมงเวลาแล้วอาจจะทันอยู่2เพลงปิดท้ายรายการให้ได้ฟังเนาะขอบใจทุกการติดตามมื้ออื่นนะพบพ้อกันใหม่เวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงระยะผ่านมาการจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐเพื่อสุกยู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยังมีบางโครงการจะตั้งปฏิบัติบ่ทันมีจุดสุ่มเฮ็ดให้เกิดปัญหาหนี้สินเม็กซิกออกกฎหมายห้ามผู้ถือสองสัญชาติลงสมัครหับเลือกตั้งประธานาธิบดีและเจ้าแขวงรัฐบาลออสเตรเลียประกาศเริ่มก่อสร้างโครงการแห่ธาตุหายากสุดท้ายของรายการเชิญท่านฟังบทจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศสี่ใส่หัวเรื่องว่า81ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของการทูตลาวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุริศิบในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ทำอีกในปี2018ประกอบมี5ภาค8หมวด50มาตราส่วนฉบับปรับปรุงใหม่ประกอบมี8ภาค9หมวดและ59มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่3ภาค4หมวด15มาตราปรับปรุง38มาตราและหักษาไว้6มาตราที่เสนอโดยพลโทวงศรอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพท่านได้ยกให้เห็นสภาพการจัดตั้งปฏิบัติโดยรวมขั้นตอนการปรับปรุงเนื้อในโครงประกอบเหตุผลความจำเป็นการปรับปรุงห่างกฎหมายรวมถึงคาดคะเนผลได้หับภายหลังกฎหมายฉบับนี้ถูกหับห้องและประกาศใช้จุดประสงค์ของการปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันกลายเป็นบ่อนอิงให้บรรดากระทรวงองค์การจัดตั้งและองค์การปกครองท้องถิ่นในการคุ้มครองนายทหารและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้นายทหารเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ช่วยเหลือเบื้องแยงทางด้านวัตถุจิตใจและชีวิตการเป็นอยู่ของนายทหารและครอบครัวเป็นต้นครอบครัวนายทหารผู้เสียสละชีวิตผู้เสียองค์ขะวีรชนแห่งชาตินักโหบแข่งขันพนักงานบำนาญและครอบครัวนายทหารผู้ที่ผ่วมปฏิบัติหน้าที่พิเศษอยู่เขตห่างไกลศอกลีกทุรกันดารพร้อมทั้งสร้างสติตื่นตัวให้นายทหารต่อการจัดตั้งมีระเบียบวินัยเข้มงวดและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองของกองทัพที่ภาครัฐมอบหมายให
2: ้ภายหลังประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวแต่เป็นบอดอิงสำคัญให้แก่กระทรวงของการประเทศในการคุ้มครองติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของนายทหารเฮ็ดให้การนำพาวันซานายทหารมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้นกว่าเก่าส่วนประกอบส่วนสำคัญของในงานการก่อสร้างกำลังก็คือก่อสร้างกองทัพประชาชนลาวให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นเก่าเก่ามาฮอดปี2023กระทรวงของการประเทศไปแต่งตั้งคณะผิดสอบประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งผลของการประเมินเห็นว่ากฎหมายว่าโดยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปี2018ยังมีบางปัญหาพบความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติบางเนื้อในที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้วแต่บ่ได้จัดตั้งปฏิบัติกองกันขามเนื้อในที่บ่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ประเดี๋ยวจัดตั้งปฏิบัติซึ่งเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายบ่มีความเป็นเอกภาพบ่เข้มงวดฉะนั้นกระทรวงของการประเทศจึงได้ค้นคว้าถอดบทเรียนจากพฤติกรรมตัวจริงในการดำเนินเวียงานนายทหารและสมทบบทเรียนเกี่ยวกับเวียงานนายทหารของประเทศเอิร์วิทยุทธศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าและควบคุมกฎหมายฉบับนี
1: ้ภายหลังที่สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้หาฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วท่านนางสุนทรสัญญาจักรรองประธานสภาแห่งชาติ ในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นจอดจิมเพื่อเป็นทิศทางการประกอบคำเห็นพร้อมทางเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพลจัตวาสุริไซพิจิตรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตตปือเสนอให้คณะรับผิดชอบห่างกฎหมายปรับปรุงบางเนื้อในโดยเฉพาะมาตรา26วรรค2ที่เว้าถึงการเลื่อนสั้นและเทียบสั้นนายทหารมาตรา27เว้าถึงตำแหน่งบรรษาของนายทหารเห็นว่ายังมีลักษณะซ้ำซ้อนกันและการอธิบายคำศัพท์ยังบ่ละเอียดเท่าที่ควรรวมถึงมาตราอื่น
3: ๆต่อกับมาตรา26ซึ่งเป็นมาตราใหม่การเลื่อนสั้นและเทียบสั้นนายทหารของนายทหารสวยเวียกอยู่ในวรรคที่2ได้กำหนดว่าสำหรับเงื่อนไขมาตรฐานการเลื่อนสั้นเลื่อนเทียบสั้นของนายทหารสวยเวียกเมนได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากต่อกับปัญหานี้ข้าพเจ้าคิดว่าเราจะให้ปฏิบัติตามมาตรา22ของกฎหมายฉบับนี้เพราะในมาตรา22ก็ได้กำหนดและระบุอย่างชัดแจ้งแล้วเนาะตัวนี้เสนอทางภาคส่วนเกี่ยวข้องกฎการขึ้นใหม่ต่อมาตรา27เป็นมาตราปรับปรุงตำแหน่งบรรษาของนายทหารในมาตรานี้อยากให้กำหนดเอาบรรดาวิญญาคารโรงเรียนในห้องหมอเพิ่มใส่ในข้อ6และข้อ7ตามความเหมาะสมหรือว่าบรรดาวิญญาคารโรงเรียนในห้องหมอนี่บ่ได้ถูกกำหนดในตำแหน่งบรรษาของนายทหารเนาะตัวนี้ขอแลกเปลี่ยนเนาะแล้วต่อกับมาตรา28ซึ่งเป็นมาตราปรับปรุงการกำหนดสั้นใส่ตำแหน่งของนายทหารซึ่งในกฎหมายว่าด้วยนายทหารฉบับนี้ก็ได้มีการปรับปรุงและก็ได้กำหนดอนามประธานเนาะแล้วก็รองประธานกรรมาธิการปกครองชาติปกครองสงบสภาแห่งชาตินี้ใช้เนาะซึ่งได้กำหนดในใส่ในข้อ5นี้ประธานคณะกรรมการป้องกันชาติปกครองสงบซึ่งได้กำหนดสั้นพ้นตีส่วนว่าท่านรองประธานกรรมาธิการท่านได้มีได้กำหนดใส่ข้อ6และกำหนดสั้นพุทธตวาและหัวหน้ากลุ่มป้องกันชาติมีได้กำหนดใส่ข้อ7โดยกำหนดสั้นแม่นพันเอกฉะนั้นเมื่อเบิ่งเทียบใส่กับกฎหมายป้องกันความสงบแล้วเห็นว่ามีความแตกต่างกันเนาะคือมาตรา45ของกฎหมายป้องกันความสงบฉบับปรับปรุงนี้การกำหนดสั้นใส่ตำแหน่งบรรษาของนายตำรวจซึ่งตำแหน่งประธานกรรมาธิการนี้ในกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดใส่สั้นพลตรีหรือสั้นพลโทเนาะส่วนว่ารองประธานกรรมาธิการเป็นว่าสั้นพลจตวาหรือสั้นพลตรีส่วนว่าหัวหน้ากลุ่มเป็นสั้นพลจตวาจากสั้นจุดนี้ข้าพเจ้าจะขอเลือกเปลี่ยนอยากเสนอให้ทางกำลังสองทัพของเขามีความเป็นเอกภาพกันเนาะ
1: พลจัตวาสุริพรคำพจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงศาลีเสนอให้คณะรับผิดชอบห่างกฎหมายปรับปรุงเนื้อในเพิ่มเติมโดยเฉพาะการอธิบายคำศัพท์ในมาตรา16ที่เว้าถึงการนำพาและบรรษานายทหารเห็นว่ายังบ่ละเอียดจะแจ้งเท่าที่ควร
4: อยู่ในมาตรา16อ่านมันคือว่ามันบ่จักของปานใดเพราะว่าอิงใช้อาจอยู่ในนี้เขียนว่านายทหารอยู่ภายใต้การนำพาเด็ดขาดโดยกงหอบด่านของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและอยู่ในนี้ได้เขียนว่าประธานประเทศเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบศูนย์กลางตัวนี้นี่มันในตำแหน่งของเลขาธิการไงเพราะว่าพวกเฮามันบ่มีอันคณะพรรคการทหารศูนย์กลางซุปี80ยังมีแต่ซุปี90บ่มีเป็นแม่ทัพนี่ถึงแล้วเพราะว่าประธานประเทศนี่คันมันคือเพื่อนเฮานั่นมันว่าเป็นประธานสภาป้องกันชาติป้องกันความสงบแห่งชาติพอเวลาสงครามเกิดขึ้นมีประธานประเทศเป็นผู้ประกาศจะฮุบการตามสงครามนั่นเองสิระดมทุกกำลังนับแต่แนวนับแต่ศึกษาระดมนักเรียนนักศึกษาเขาหับใส่กองทัพนี่มันสภานี่เป็นผู้เฮ็ดและคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบเป็นตัวแทนพรรคนำพาเด็ดขาดโดยกองและหอบด่านของพรรคต่อกำลังกอบุตรในเห็นบอกกองประชุมในครั้งที่11กองประชุมปฐมมลึกออกมาประกาศคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคบ่มีทหารตำรวจในการอันนี้มันคือว่ามันบ่สอดคล้องกับพรรคนำพากำลังกอบุตรเด็ดขาดโดยกองและหอบด่านเนาะตามทัศนะข้าพเจ้าเนาะ
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วคณะรับผิดชอบห่างกฎหมายได้ขึ้นชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมบางเนื้อในที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติมีความสนใจ ต่อมาประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสรุปสั่งรวมการประกอบคำเห็นเข้าใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้สำหรับกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุริศิบในภาคบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปะปุง
0: การจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐเพื่อสุขยูแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะผ่านมาเป็นอิงใส่ความต้องการของบรรดาแขนงการและท้องถิ่นเฮ็ดให้การปฏิบัติโครงการบ่ทันมีจุดสุ่มและเกิดมินิสินแนวการชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุริศิบจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่านับแต่ปี2006เป็นต้นมารัฐบาลได้มีจุดสุ่มบุริมสิทธิ์เพื่อบ่ให้มีการลงทุนกระจายกระจายคือระยะผ่านมาให้มีความสอดคล้องกับ6เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2007ซึ่งได้มีบุริมสิทธิ์โดยสุ่มใส่บรรดาโครงการที่มีผลตอบแทนสูงและสามารถขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาเคียงฮอนด้านเศรษฐกิจการเงินการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
5: ต่อการจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐนี้ถือว่าพวกเฮาก็ได้สุ่มใส่ตาม6เป้าหมายเนาะการลงทุนของรัฐนี้เพื่อให้ได้มีจุดสูงเพราะว่าพวกเราได้ถอดถอนบทเรียนพวกแผน10นี่ก็แม่นว่าพวกเราได้ถอดบทเรียนจากแผน9และแผน8แต่ว่าเราได้เฮ็ดให้มีจุดสูงหลายขึ้นเพื่อให้การลงทุนของรัฐดังประมาณมีจุดสูงแต่มันมีประสิทธิผลเพื่อบ่มีให้การสร้างดีใหม่อีกผ่านมาก็มีคุ้มเครือกันหลายก็ย้อนว่าเฮายิ่งใส่ความต้องการแต่บ่ได้ยิ่งใส่แผนบุรีมสิทธิ์สําหรับพวกได้ยิ่งใส่6เป้าหมายแหละการฮู้ใน6เป้าหมายนี่ก็แม่นเข้าฮู้กันแล้วก็สุ่มใส่บรรดาโครงการที่มีผลตอบแทนสูงแหละสามารถขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจเนาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากนี่ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานนี่เป็นต้นแม่นเส้นทางคมนาคมนี่เสื่อมยุ่งเสื่อมจอดเข้าหาเขตการผลิตการบริการท่องเที่ยวนี่และรับใส่ยุทธศาสตร์จุดสุ่มและพัฒนาชายแดนนี่การค้ำประกันเสบียงอาหารและผลิตเป็นสินค้ารวมทั้งการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติการพัฒนาศึกษาสาธารณสุขและพัฒนาสิ่งมือแห่งงานบ่ได้อิงใส่เป็นเบียบริมสิทธิ์คือนี้เพื่อจัดสรรเป็นการลงทุนของรัฐ
0: ท่านสันติภาพพรหมวิหารให้ฮู้เติมว่าในปี2007งบประมาณการลงทุนของรัฐจะมีจำนวน 17,000 ตึกกีบเพิ่มขึ้น 7,500 ตึกกีบเทียบใส่ปี2006การจัดสรรงบประมาณการลงทุนของรัฐให้แต่ละกระทรวงองค์การและท้องถิ่นแม่นอิงตามกำหนดหมายการจัดสรรมาตรา27ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของรัฐต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบรมนีทานเข่าเดียไซบัมประธานาธิบดีเม็ก

0: ต้นไป
1: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบดุลมานีรัฐบาลออสเตรเลียประกาศเริ่มก่อสร้างโครงการแห่ธาตุหายากในพื้นที่ทางภาคเหนือของออสเตรเลียโดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมุนคา1,200,000,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียคาดว่าจะสามารถผลิตแห่ธาตุหายากเพื่อรองรับความต้องการทั่วโลกได้ประมาณ4/5โครงการนี้มีชื่อว่าอาราฟูราแฮเอิร์นโนแรนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอาริสปิงรัฐบาลออสเตรเลียคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระดับชาติของประเทศผ่านการจัดหาวัตถุดิบสำคัญที่ถูกนำมาใช้เข้าในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไปเชิญท่านฟังบทความจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศที่ใส่หัวเรื่องว่า81ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของการทูตลาว
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันการทูตลาวที่12ตุลา1945แม่นกงกับวันประกาศเอกราชโฮมลาวเหตุให้ประชาคมโลกรับรู้ถึงอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของประเทศลาวเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือวันประกาศเอกราชครั้งทำอิฐของประเทศลาวเป็นการใครสังกัดใหม่ที่ได้เหตุให้ประชาคมสากลรับรู้ความเป็นเอกราชของลาวที่บ่เคยถูกรับรู้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีเนื่องจากเป็นหัวเมืองขึ้นของจักรพรรดิผู่ฮกฮานไซสนาดังกล่าวนั้นแม่นมากผลแห่งการต่อสู้ด้วยกำลังประกอบอาวุธและการต่อสู้ทั้งการเมืองของรัฐบาลลาวอิสระด้วยการนำใช้วิธีทั้งการทูตอย่างตั้งหน้าผ่านการไกลเกลี่ยเจรจาและอาศัยปัจจัยที่เอื้ออำนวยจากภายนอกซึ่งมีบทบาทอันสำคัญต่อการประกาศเอกราชและต่อต้านกำลังของศัตรูในระยะนั้นเพื่อเป็นการยั่งยืนเทิงผลงานและเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของการเคลื่อนไหวทั้งการทูตของการปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยในวันที่19มิถุนายน2013กรมการเมืองศูนย์กลางผักได้มีมติตกลงหับห้องและกำหนดเอาวันที่12ตุลาของทุกๆปีเป็นวันการทูตลาวตลอดระยะ81ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวโดยสืบต่อหมุนเสื้ออันดีงามของบรรพบุรุษและนักปฏิบัติหุ่นกรการทูตลาวได้ยึดมั่นย่างเหนียวแน่นในภารกิจปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยและประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาปนาประเทศชาติเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประเทศชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมือแบบเสมอต้นเสมอไปตามทิศนำเพิ่มมิตรลดพรศัตรูโดยการนำใช้การทูตป้องกันเหตุและบุกทะลุในการเปิดกว้างการหัวมือแบบหลายทิศหลายฝ่ายหลายระดับหลายรูปแบบและหลายสีสันทั้งในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายซึ่งได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในภารกิจต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชแห่งชาติในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาปนาประเทศชาติในปัจจุบันสร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเปิดกว้างการพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรทั้งอยู่ใกล้และไกลสร้างได้ความไว้เนื้อเสื่อใจจากเพื่อนมิตรสากลนับมือกว้างขวางมาฮอดปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตกับ155ประเทศอยู่ในโลกมีสายพัวพันกับ145พรรคการเมืองจาก82ประเทศมีสาวสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศและ1คณะสันติภาพและสมาคีลาวกับต่างประเทศมีสำนักงานผู้ต่างนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศจำนวน42แห่งในนั้นมีสถานเอกอัครราชทูตจำนวน28แห่งสำนักงานผู้ต่างนาถาวรจำนวน3แห่งสถานกงสุลใหญ่จำนวน10แห่งและห้องการกงสุลจำนวน1แห่งมีสำนักงานผู้ต่างประเทศประจำอยู่ลาวจำนวน33แห่งในนั้นมีสถานเอกอัครราชทูต27แห่งและสถานกงสุลใหญ่6แห่งมีกงสุลกิติมศักดิ์ของลาวอยู่ต่างประเทศ24แห่งใน18ประเทศมีกงสุลก กิตติมศักดิ์ของต่างประเทศอยู่ลาว20แห่ง

0: มีด่านสากล32แห่งและมีการพัวพันด้านการค้ากับหลายกว่า60ประเทศอยู่ในโลกในขอบสองฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสโซลาวได้สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือกับประเทศต่างๆอย่างตั้งหน้าพิเศษแม้นการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้เข้าสู่ล่วงเลิกหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทีซีดีและการเป็นคู่ห่วมสถกรรมแล้วจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่เพิ่มทวีสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อมาแต่ดนานและการเป็นเพื่อนมิตรห่วมอุดมการเดียวกันกับสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีและกูบาพร้อมทั้งได้เสริมขยายและยกระดับสายพัวพันกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรในนี้เป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านและมันคงยาวนานกับกัมพูชาเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านกับญี่ปุ่นเป็นคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์กับรัสเซียในภาคพื้นอาซีแปซิฟิกเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงกับไทยเป็นคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์กับฮังการีเป็นคู่ห่วมมือหอบด้านกับสาธารณรัฐเกาหลีและออสเตรเลียและเป็นคู่หัวมือแบบกลมรวมกับสหรัฐอเมริกาในขอบหลายฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสตนลาวได้เคลื่อนไหวอย่างห่าวหันและเป็นเจ้าการในเวทีภาคพื้นและสากลเพื่อยกสูงบทบาทของตนให้นับมือพ้นเด่นโดยสืบต่อเป็นเจ้าการเข้าห่วมกระบวนการเสื่อมโยงภาคพื้นและสากลอย่างตั้งหน้าแนใส่ปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของลาวเป็นต้นขอบองค์การสหประชาชาติและองค์การเครือข่ายขอบการหัวมืออาเซียนองค์การการค้าโลกองค์การฟรังโกโฟนีสากลขบวนการบ่ห่วมกลุ่ม G77 กลุ่มประเทศด้อยพัฒนากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลและกลไกการหัวมือขององค์การจัดตั้งสากลอื่นๆปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสนลาวได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การจัดตั้งสากลหลายกว่า141องค์การพิเศษลาวได้รับหน้าที่เป็นรองประธานสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ2สมัยคือสมัยที่50และสมัยที่76ถูกเลือกให้เป็นสมาชิกสมบูรณ์ในสภาเศรษฐกิจสังคมของสหประชาชาติสมัย2003-2005และล่าสุดลาวยังได้เข้าร่วมเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การหัวมื้อเสียงไห้อย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2006และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกก่อตั้งองค์การหัวมื้อปัญญาประดิษฐ์โลกในวันที่16กรกฎาคม2006นอกจากนั้นลาวได้ดำเนินขบวนการเสนอเป็นสมาชิกสมบูรณ์ขององค์การหัวมือและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจคงเขตอาซีหรือ CICAซึ่งจะมีการหับห้องเอาอยู่ในกองประชุมสุดยอดครั้งที่7ขององค์การ CICA ในวันที่15ตุลาคม2006ที่ประเทศอาเซกไบซันเคียงคู่กันนั้นลาวยังสืบต่อเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าเข้าในการเสื่อมโยงเศรษฐกิจกับภาคพื้นและสากลเป็นต้นขอบการหัวมือ1แล้ว1เส้นทางขอบการหัวมือแห่งอาซีขอบการหัวมืออาซีตะวันออกอเมริกาลาตินบรรดาขอบการหัวมือแม่น้ำคองและคู่ห่วมพัฒนาเซนขอบการหัวมือแม่น้ำคองแม่น้ำลานซ่างแม่น้ำคองแม่น้ำคงคาแม่น้ำคองญี่ปุ่นแม่น้ำคองสาธารณรัฐเกาหลีและแม่น้ำคองสหรัฐอเมริกาพร้อมเดียวกันนั้นยังได้หับหูความไว้วางใจและได้หับเกียรติเป็นประธานกองประชุมระดับสุดยอดและเป็นเจ้าภาพในเหตุการณ์ทั้งการทูตที่สำคัญของพรรคพื้นและสากลเป็นต้นเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียน3ครั้งเป็นเจ้าภาพกองประชุมสุดยอดเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชาลาวเวียดนาม5ครั้งกองประชุมสุดยอดขอบการหัวมือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนาม3ครั้งกองประชุมรัฐสภาไอโปกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบรรดาประเทศใช้ภาษาฝรั่งหรือฟรังโกโฟนีครั้งที่3กองประชุมสุดยอดบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำคงครั้งที่3 กองประชุมประจำปีครั้งที่17เวทีปรึกษาหารือรัฐสภาอาเซียนแปซิฟิกงานมกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่25กองประชุมสากลว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานครั้งทำอิฐในปี2010และพิเศษในปีนี้ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ซึ่งได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามตามเป้าหมายและได้รับฮองเอาเอกสารผลกองประชุมอย่างเป็นเอกสารจำนวน3ฉบับคือเอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานโลซาน2022-2026แถลงการการเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2007-2031และกองประชุมอื่นๆพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มีความหาวหันปฏิบัติพันธะของตนภายใต้สนธิสัญญาต่างๆที่ลาวเป็นภาคีรวมมี 1,500 กว่าฉบับในนั้นครอบหลายฝ่ายมีหลายกว่า900ฉบับและได้สำเร็จการสร้างกฎหมายของคณะกรรมการต่างประเทศจำนวน5ฉบับพร้อมทั้งได้สร้างและปรับปรุงนิติกรรมใต้กฎหมายจำนวน9ฉบับตลอดระยะ81ปีแห่งการเคลื่อนไหวการทูตลาวพวกเขาสามารถยืนยันด้วยความเอกอ้างทะนงใจว่าคณะกรรมการต่างประเทศได้มีผลงานพ้นเด่นประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจการต่อสู้กูซาดในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักหักษาและสร้างสถาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันภายใต้การนำพาอันสลาดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวมีการเคลื่อนไหวการทูตที่ห้าวหาญของการนำขันสูงผักหลัดมีประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกแขนงการแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายการต่างประเทศของพรรคลัดเฮามีความถูกต้องและนักแน่นทางด้านยุทธศาสตร์มีความคล่องแคล่วและนิ่มนวลทางด้านยุทโธปายในแต่ละระยะเหตุให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาตามที่สังคมนิยมซึ่งเป็นพื้นฐานอันนักแน่นให้แก่การสืบต่อสร้างสถาพัฒนาประเทศชาติให้หังมีเข้มแข็งประชาชนมีความผาสุกสังคมมีความปองดองประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลพิเศษในท้ายปีนี้ลาวจะหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาตามคาดหมายที่วางไว้และจะก้าวสู่ระยะใหม่ของการพัฒนาสำหรับขั้นแห่งการต่างประเทศจะสืบต่อเป็นเจ้าการจัดตั้งพันธะขยายแนวทางการต่างประเทศของพรรคตามที่ได้กำหนดไว้ในมติกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมทั้งตั้งหน้าเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศให้ได้หับมากผลดียิ่งขึ้นตามคำขวัญบุกทะลุด้านการทูตเศรษฐกิจหันทิศเป็นทันสมัยว่องไวในด้านเป็นเสนาธิการสมเสยวันการทูตลาวที่12ตุลาครบรอบ81ปีอย่างสุดใจ
1: ที่ท่านได้หับฟังไปแล้วนั่นเป็นบทความจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศที่เสนอหุ่นเรื่องว่า81ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของการทูตลาวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสนีและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่พาไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
3: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม่
2: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน่
3: ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นนะ
2: ว้าวพอดีเลยเขาหาก็สำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่เฝ้าไปดอกเนาะถ่ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอเล็ก
3: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
2: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
3: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มลาวพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเฮามาพบมาพ้อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดรับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
2: ้ท่านที่เคารพเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ฮักแพงบ่ฮู้ว่ามีไผแดที่มักดื่มกาเฟที่ถามแนวนี้ก็เพราะว่ารายการของเฮามื้อนี้จะเว้าถึงกาเฟผลดีและผลให้ต่อสุขภาพของวัยหนุ่มดังนั้นหากท่านสนใจก็ติดตามรายการของเฮาได้เลย
3: กาเฟถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับต้นๆของสปป.ลาวและสร้างสื่อเสียงในระดับสากลอย่างหลวงหลายแขวงที่มีการปลูกกาเฟในลาวส่วนใหญ่แม่นรวมศูนย์อยู่เขตภูเพียงบ่อละเลนในภาคใต้ของลาวเนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศและดินภูเขาไฟที่เหมาะสมเป็นต้นแมนแขวงจำปาสักซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะเมืองปากซอง
4: แมนแล้ว
2: นอกจากเมืองปากซองแล้วก็ยังมีอยู่แขวงสารวันโดยเฉพาะเมืองเหลางามส่วนอยู่แขวงเซ่กองก็มีหลายอยู่เมืองท่าแตงแต่ปัจจุบันนี้มีการขยายการปลูกกาเฟสายพันธุ์อาราบิก้าในหลายแขวงภาคเหนือของลาวเช่นผงสาลีหัวพันเสียงขวางหลวงพะบางและอื่นๆซึ่งกำลังได้รับความนิยมหลายขึ้นเรื่อยๆ
3: การปลูกกาเฟในลาวนี้คาดคะเนว่ามีเนื้อที่ประมาณ 90,000 หา 100,000 เฮกตาร์ซึ่งเนื้อที่ส่วนใหญ่หลายกว่า 90% มันตั้งอยู่เขตภูเพียงบ่อละเวนสำหรับคุณภาพของกาเฟลาวนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกาเฟที่ดีที่สุดในโลกย้อนว่าดินอยู่เขตภูเพียงบ่อละเวนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติเห็นให้เม็ดกาเฟมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มีความเข้มขุ่นและกลิ่นหอมพิเศษ
2: คุณภาพดีของกาเฟลาวนั่นเป็นย้อนการปลูกแบบธรรมชาติส่วนใหญ่ยังปลูกแบบกสิกรรมครอบครัวและหลายแห่งเน้นการปลูกแบบออร์แกนิกที่บ่ใช้สารเคมีเห็นให้เป็นที่ต้องการของตลาดเอรบและญี่ปุ่น
3: แม่นแล้วสายพันธุ์ที่โดดเด่นของกาเฟลาวได้แก่อาราบิก้าที่ให้กลิ่นหอมหวนมีรสชาติสมอมหวานที่พอดีสายพันธุ์โรบูสต้าก็ให้รสชาติเข้มขุ่นเหมาะสำหรับคนที่มักกาเฟรสชาติแบบปุ๊กๆมาฮอดปัจจุบันนี้กาเฟลาวบ่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มแต่มันได้กลายเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สวยยั่งยืนแหล่งกำเนิดและคุณภาพที่แตกต่างจากบ่อนอื่น
2: แม่แล้วกาเฟลาวมีเอกลักษณ์พิเศษยากที่จะลืมได้แต่ว่าวัยหนุ่มเฮาเด้มีไผมักดื่มกาเฟแดดื่มแล้วเป็นแนวใดสำหรับรายการเปิดใจวัยหนุ่มมื้อนี้ก็พร้อมที่จะนำเสนอถึงจุดดีและผลค่ายของกาเฟที่มีต่อสุขภาพของวัยหนุ่มฟังเพลงจากรายการสะกอนแล้วสิมาเว้ารายละเอียดสู่ฟัง

0: เพื่อนๆวัยหนุ่มที่หักแพงที่ผ่านมานั้นคือแพงสาวปักซองยังคอยซึ่งอินแตงแก้วบัวลาขับห้องปักซองดินแดนแห่งกาแฟเป็นเขตที่มีอากาศเย็นตลอดปีตอนนี้มาเว้าถึงเรื่องราวของกาแฟที่หลายคนบอกว่ากินกาแฟแล้วนอนบ่หลับแต่เพื่อนๆวัยหนุ่มฮู้บ่ว่าเป็นหยังจึงนอนบ่หลับและอายุที่ควรดื่มกาแฟได้นั้นควรมีอายุจักปี
1: ตามการแนะนำของเซียวซานด้านสุขภาพและองค์การที่เกี่ยวข้องเช่นองค์การของ American Academy of Pediatrics เพิ่นได้แนะนำไว้ว่าอายุที่เริ่มดื่มได้นั้นในวัยเด็กหรือวัยหนุ่มอายุต่ำกว่า12ปีบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเลยซึ่งในนั้นรวมทั้งกาเฟซาและเครื่องดื่มสู้กำลังต่างๆ
0: สำหรับวัยหนุ่มอายุแต่12หา18ปีนั้นสามารถดื่มได้แต่ควรจำกัดปริมาณคาเฟอีนบ่ให้เกิน100มิลลิกรัมต่อมื้อหรือประมาณกาเฟ1จอกน้อยแต่ถ้าวัยหนุ่มอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็สามารถดื่มกาเฟได้ตามปกติของผู้ใหญ่แต่ก็บ่ควรเกิน400มิลลิกรัมต่อมื้อหรือบ่เกิน2จอก
2: เป็นหยังจึงบ่ควรดื่มไว้เกินไปและบ่ควรดื่มเกิน2จอกต่อมื้อก็เพราะว่าห่างกายของวัยหนุ่มยังอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตการได้รับคาเฟอีนหลายเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการนอนเฮ็ดให้นอนหลับยากหรือนอนบ่เต็มอิ่มซึ่งมีผลต่อการพัฒนาของสมองและสมรรถภาพการเรียนอาจเฮ็ดให้มีอาการใจสั้นมือสั่นกระวนกระวายหรือพาให้เกิดความเครียดได้ง่ายนอกนั้นคาเฟอีนอาจไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมซึ่งจำเป็นหลายต่อการสร้างกระดูกในวัยเจริญเติบโต
0: เมื่อเป็นเซนนี่รายการเปิดใจวัยหนุ่มขอแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้าวัยหนุ่มอยากดื่มกาแฟแท้ๆควรเลือกเมนูที่เบาบางอาจเริ่มจากกาแฟที่ผสมนมหลายๆเช่นลาเต้หรือคาปูชิโน่เพื่อลดความเข้มข้นแต่ให้ระวังเรื่องน้ำตาลย้อนว่าส่วนหลายวัยหนุ่มมักดื่มกาแฟที่หวานหลายซึ่งน้ำตาลก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
1: นอกนั้นแล้วเฮาบ่ควรดื่มหลังตอนสวยหรือตอนบ่ายเพื่อบ่ให้มันไปรบกวนการนอนในตอนกลางคืนอย่าลืมว่าการดื่มกาเฟนั้นมีทั้งด้านที่เป็นประโยชน์และด้านที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะกับห่างกายของวัยหนุ่มที่กำลังเจริญเติบโต
0: มาแล้วการดื่มเฮาต้องคำนึงถึงคุณประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการและข้อควรระวังนำโดยเฉพาะกาเฟดำที่บ่ใส่น้ำตาลหรือบ่ใส่นมนั้นมันให้พลังงานต่ำหลายแต่มีสารประกอบที่น่าสนใจหลายชนิดเช่นสารต้านอนุมูลอิสระย้อนว่ากาเฟเป็นแหล่งของสารโพลีเฟนอลซึ่งช่วยลดการอักเสบในห่างกาย
2: บ่เพียงเท่านี้กาเฟยังมีวิตามินและแร่ธาตุเป็นต้นแมนมีวิตามิน B2 B5 แมงกานีสและโพแทสเซียมในปริมาณเล็กน้อยส่วนสารคาเฟอีนนั้นมันเป็นสารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเฮ็ดให้รู้สึกตื่นตัวและมีสมาธิในระยะสั้นๆได้
0: เมื่อกาเฟมีผลดีต่อห่างกายแล้วแน่นอนย่อมมีผลให้ต่อห่างกายได้คือกันซึ่งอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพของวัยหนุ่มนั้นเนื่องจากสมองและห่างกายของวัยหนุ่มยังพัฒนาบ่เต็มทีคาเฟอีนจึงส่งผลกระทบได้หลายกว่าผู้ใหญ่ย้อนมันสามารถขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุเป็นต้นแมนแคลเซียมซึ่งจำเป็นต่อการสร้างกระดูกให้แข็งแรงและธาตุเหล็กซึ่งสำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือด
3: บ่เพียงเท่านี้คาเฟอีนยังมีผลกระทบต่อหัวใจและความดันเมื่อวัยหนุ่มที่ดื่มกาเฟหลายเกินไปอาจมีอาการใจสั้นหัวใจเต้นไวผิดปกติและความดันเลือดสูงขึ้นกระทันหันได้บ่เพียงเท่านี้ยังอาจเฮ็ดให้เกิดความวิตกกังวลกระวนกระวายนอนบ่หลับหรือมีอาการงุดงิดง่ายเมื่อบ่ได้ดื่มย้อนว่าห่างกายของวัยหนุ่มสามารถติดคาเฟอีนได้ง่ายเมื่อหยุดดื่มอาจมีอาการปวดหัวอ่อนเพลียและบ่มีสมาธิในการเรียนและอันสำคัญที่สุดแม่นความเสี่ยงจากสารปรุงแต่งย้อนว่ากาเฟที่วัยหนุ่มมักดื่มส่วนหลายจะมีน้ำตาลครีมเทียมและวิปครีมสูงหลายซึ่งนำไปสู่ปัญหาโรคตู้และแคลแมงได้ง่าย
0: ดังนั้นเฮาขอควรระวังหากยังมักดื่มกาเฟถ้าวัยหนุ่มดื่มกาเฟ1จอกใหญ่ในตอนเช้าแล้วดื่มน้ำอัดลมหรือสาไข่มุกในตอนสวยปริมาณคาเฟอีนจะเกินขีดจำกัดทันทีย้อนว่าเครื่องดื่มพวกนั้นมีส่วนประกอบของคาเฟอีนอยู่พอสมควรแล้วมามวนซื่นกับเสียงเพลงจากรายการตื่มก่อนแล้วจึงมาพบกันในตอนท้ายของรายการ

0: ท่านที่เคารพเพื่อนใบหนุ่มที่หักแพงกับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการแล้วหวังว่าเสียงเพลงและสาระน่าฮู้ที่ทีมงานของพวกเขากะเกียงมาให้นั้นจะถูกใจพอสมควรอยู่ในตอนท้ายรายการมื้อนี้จะมาสังรวมการดื่มกาเฟให้ได้ประโยชน์สูงสุดและบ่ส่งผลเสียต่อร่างกายนั้นมีสูตรลับเรื่องเวลาและวิธีการดื่มที่น่าสนใจดังนี้
1: การดื่มกาเฟในระยะผ่านมาหลายคนอาจมักดื่มทันทีหลังตื่นนอนแต่ความจริงแล้วมันอาจจะบ่แม่นเวลาที่ดีที่สุดแต่ท่านต้องเข้าใจว่าเวลาประมาณ 9:30-11:30 นั้นเป็นระยะที่ระดับฮอร์โมนคอร์ติโซหรือฮอร์โมนแห่งความตื่นตัวในร่างกายเริ่มลดลงดังนั้นการดื่มกาเฟระยะนี้จะช่วยกระตุ้นให้เฮาตื่นตัวได้ดีที่สุด
2: การดื่มกาเฟหลังอาหารเที่ยงระหว่าง 13:00-15:00 ก็จะช่วยแก้อาการง่วงนอนตอนสวยและสำหรับคนที่มักออกกำลังกายนั่นควรดื่มก่อนออกกำลังกายประมาณ30นาทีเพราะสารคาเฟอีนจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการเผาผลาญและเฮ็ดให้ออกกำลังกายได้ดีและได้ดลขึ้น
1: เมื่อมีเวลาที่ดีเฮาก็ควรฮู้ว่าเวลาที่ควรหลีกเว้นบ่ดื่มกาเฟคือกันทางการแพทย์ได้แนะนำไว้ว่าการดื่มกาเฟทันทีหลังตื่นนอนนั่นแม่นบ่สมควรย้อนว่าร่างกายยังมีฮอร์โมนคอร์ติโซลสูงอยู่แล้วถ้าดื่มเวลานี้จะเฮ็ดให้ร่างกายดื้อคาเฟอีนไวขึ้นนอกนั้นการดื่มกาเฟหลังเวลา 15:00-16:00 ก็บ่ควรย้อนสารคาเฟอีนจะอยู่ในร่างกายได้6-8ชั่วโมงการดื่มตอนแรงจะรบกวนการนอนหลับอย่างแน่นอน
2: บ่เพียงเท่านี้การดื่มกาเฟตอนท้องว่างก็บ่สมควรย้อนว่ากาเฟนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดอาจเฮ็ดให้ระคายเคืองกระเพาะหรือเฮ็ดให้เกิดอาการใจสั้นได้ง่ายในบางคนเมื่อเป็นเช่นนี้ทีมงานจัดรายการเปิดใจไว้หนุ่มมีวิธีการดื่มกาเฟที่ดีต่อสุขภาพดังนี้
1: ปัญหาสำคัญที่สุดคือเลือกดื่มกาเฟดำแม่นดีที่สุดเพราะว่ามันก็มีแคลอรี่ถ้ากินยากให้ลองดื่มแบบอเมริกาโน่ที่เน้นน้ำหลายๆหรือโคบรูที่รสชาตินุ่มนวลกว่าถ้าต้องการความมันให้ใส่นมสดหรือนมทางเลือกเช่นนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองแทนครีมเทียมหลังจากดื่มแล้วให้ดื่มน้ำล่าน้ำย้อนว่ากาเฟมีฤทธิ์ขับเหงียวทุกๆครั้งที่ดื่มกาเฟ1จอกควรดื่มน้ำล่าตาม 1-2 จอกเพื่อป้องกันทางกายขาดน้ำและฮู้จักใส่วัตถุที่ให้ความหวานจากธรรมชาติสำหรับคนติดหวานก็ลองเปลี่ยนมาใส่น้ำผึ้งหรือหญ้าหวานหรือเอิ้นกันว่าหญ้าสเตเวียในปริมาณน้อยๆ
2: แม้แล้วสำหรับใบหนุ่มหรือผู้ที่เริ่มดื่มนั่นถ้าอยากให้กาเฟช่วยเรื่องสมาธิในการเฮียนหรือเฮ็ดเวียกให้ดื่มแบบจิบเทื่อละหน่อยตลอดในตอนเช้าแทนการดื่มบาดเดียวหมดจอกเพื่อให้ระดับคาเฟอีนในเลือดคงทีและบ่เฮ็ดให้ใจสั่น

0: และใกล้ไกลเสียงพวกเฮาสดใสกระดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังฮูดีสนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งเหลาสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
3: สบายดี

น่าจูปังจืนด้านเนี่ยเราสังสัดชี้ลงเปาเข้าตกลงจ้าเลขที่ศูนย์อีทักคอปอจองกีนุตินังเก่าจี้ลูกจี้หลี่ยงอ้อเชี่ยเก่าจัวจีนจังลงคอกุนไก่เกชิชลากอดเจ้าเทียสงดัวขากู้ยี่จงเจ้าลูกเชี่ยกี้ลายยอดเชี่ยเจ้าด่าสะพายหิงสัดย่อจูมัวมัตตีเจ้าปังจืนด้านเนี่ยเราสังสัดเขากะช่อนจวดช่วยจัวเท่าชีเธอเจ้ามาตินเตอสะพายแห่งศาสตร์ใจยัวยอดเฮาจงเจ้าลูกเชียเราเทียป้างบประมาณละสิป้าเนี่ยเจ้าปังจืนด้านเนี่ยเราสังศาสตร์ยี่วัวลูกเฮาหรือช่อนจวดช่วยจัวเจ้ามาตินเตอสะพายแห่งศาสตร์เต่าเมื่อจอดเราชื่อซึ่งใหม่ย่อมาตีจงเจ้าลูกสะพายแห่งศาสตร์วัวมุนดอนใจเจ้าเกคือนอกคือเฮาแต่เนี่ยจีเจ้าจงชัวให้หนึ่ง

lo cho trí chồng đỡ cùng phun thi o tôi dành dân tàu tiên trì rồng nhất tròn tàu pha cùng trong cổ ban cổ chùa nút tánh trà cùng phun thi o bụi chèn lo cho trí chồng nút tỉ cổ o lú cổ lì chồng ít xía chùa bùa gì chậu ý do tròn nút tỉ cổ o lú cổ lì chồng ót xía nâng cổ trầu tàu trà sở nhất tròn nút tỉ chùa lú cổ lì chồng ót xía nâng cổ trầu nhất trầu sẵn sàn nhát bù lì ở giờ mua chờ phun e cam liền út thác cây sòn หรือเธอปื้อจ้าปื้อจ้าเขาหื้อจ้าบ่หื้อได้เธอมวยเจอเพลงนี้ลามคันพันเพลงเลขาคณะบริหารงานพรรคสังสัญญบุรีคณะจ๋าจ่อตัวเขาเปล่าเปิ่นล่อเขาหื้อจ้าบ่หื้อได้เธอคณะพรรคคณะชื่อฝื้อกองพลที่อ้อตุ๊จะสื่อชนเนียนลาวเที่ยกู้กะจ๋าจ่อกองพลที่อ้อวิลาศูนย์แห่งชาติดอตอจ่องตุ๊จะสื่อจ่อปู่ต่อกองพลที่อ้อตมกงยศกงทรงโรนอยพุนจะตั้งว่าคันเพียวมณีฟงเธอจ่อกันเมืองกงพุนที่อ้อตลอดหายจาเจ้าเก้งกือเกมลอหมุนเสื้อเดอเกลอล้อนทัวจานเตอร์กงพุนที่อ้อยศจงจวดชิเหอบล็อกจากจิลุชงเดอเกตั้งจานทัวจานล้อล้อเดอกงพุนที่อ้ออวยอตัวยิงอวดเตียนเตาลุลัวเฮาลือกันเมืองเตาเท่าหล่ออิลุรอยศเจ้าเกอวลุลัวเฮาลือปอหือเตะเฉอปอหือเกยะเซ็งท้องเขาฉีหนึ่งเดิมพักมุ่งจนใจเจ้าเกศฉีคอเนื้อเจ้าอยากเขาช้าชัวฟ้าเทียต่อตั้งจ่าลู่ยองกิมุ่งเจ้าห้าฐานอยากตัวคอป้าหลงคอและบกองการปอจื้อเชียพื้นฐานคงหลังเนื้อเจ้าเขาห้าฐานเทียป้าให้เดิมเก็บนั่งย้อนกองส่งเดินเนื้อสีไปสั่งก่อชวนหูรองตัวเขาว่าเต่ารองกู้ยอตัวยังทัวเชจอดเจ้าเต้กดอุบายว่ายอลอทัวเชว่ายอลอทัวเชก็จิชอมอกิจอเชียยัตเตเจเตเทียเกอลูลอฮอลื่นเตปาเปอร์1จิชงว่ายอลอทัวเชอวดเราชังสื่อยัตเราชังจาปาเปอร์ตัวจื้อจิมอกิจอเชียเนี่ยจิไปสั่งลาวช่วยให้1มอกิจังเชียจอเตกะเกนยงบายเตพักลาเทียเปอตุบังจังโอเคนอตอมอกิหลงคอจอโตเกจีคอพักสี่คอตุจะสื่อก็มั่วจอละมหลงเปาอวยามั่วตุจะสื่อจ้องลังกูเท่าละอัวกะจะจอกี้เชียนเดอพักลาดเขาหือจ้าเปาหือเต้เธอยัดเราลู่จอกี้ปังสื่อได้เทียชังจ่ารอเราเลือดคอเท่านอเหล่ากูจังเตาชี้จอมอเชียเราลู่ลัวเขาหลือตัวจื้อเทียลู่ลัวเขาหลือเดอเปิดตู้ปังชังให้เดินซาโตเกะอุนยอกงซองเตอร์เปิดตู้ปังชังก่อชวนนู้รองตัวเกะสี่คอพื้นฐานคงล่างท้องเฮากงพลที่อ้อต่อใจเกะสี่คอทัวจาหมู่เจริญระบบอย่าตัวคอจึงจึงมาย่อระบบเกะรถเตอร์ซ้อนเดน้ำปลาป่าห้องงานอวดเดเฮาเจ๊ขอมอเจ๊สี่ชูสมองสอนระบบเกะว่าเฮาลือเราเจ้าเลยๆยายอดเราเจ้าจิลุชงตาเท่าหล่อกองพลที่อ้อต่อใจเก๋ควรเสียหลอนแต่ช่างเชียเทียนลังนังยาจ้องเกินเก่าสิลีต่อใจใบประกาศใจชัวกองพลที่อ้อหล่ออวยอีกองพลวิลาศูนย์มดันทอยยาเป๊กของพันเมสิลีกองพันตู้ปังจังหาที่อ้อกองพันตู้ปังจังหาเปล่าศูนย์จัวกองพันตู้ปังจังหาเจ้าอีเป๊เราเนาะเลยกูจวงเตาใจน้ำมันหยุดเราอัววิลาศูนย์แห่งซาเตาตันทอยยอนังเก่าหีน้อยเล่งนังวิลาศูนย์มั่วตันทอยยอเก่าอีเล่งตู้ปังเชิงแข่งขันเตาตันทอยยอเป๊ะเจ้าเป๊ะเล่งเตาใจเหรียญอิสระเหรียญใสสนาเลอเหรียญใสพิละอาหารเทียนเดอขัวหรือหรือยาอีจ่อยอดจงโยชิเหอเก่าปัง

ก่อนจวนนู้ตั้งจากกองพลที่อ้อปุ๋ยยังเปล่าเจ้าชี้ชองนอต่อมัวเก๋จ้อเหลี่ยนใส่พิละอาหารสั้นอ้อเจ้าเปิดตู้ปังเชิงหลวมมู่อีเปิดตู้ปังเชิงสั้นเปย์มัวตันทอยอชาเปอร์ต่อใจเด้อครัวลอนเด้อหื้อจ้าบ่หื้อเต้เฉอต่อตันทอยยอนั่งก่อเจ้าเปอร์เทียนจ้อเจ้าหลือๆเปอร์อวยยอเต้าเฉเจ๋รอจ้อยอเยอพุ่นเอกคำเหลี่ยนอุทาไก่สอนดอดเจ้าหลือๆตู่เท่านั้นแหละก็จึงเตาชี้จะหล่อใช้จอดเราเก๋เพียยังสุจีเตเตอร์วันนักคดีหลอนเตอร์เปอร์ศิลปะเดอร์กองพลที่อ้อโอยาตอเคียก็ปอดจอดเราเต้หมุนเสื้อเก๋หล่อร้อนถั่วจานเดอร์กองพลที่อ้อยอดรองยัวชี้เหอะเปล่าเจ้าจิลุชงตาเท่าหล่ออย่าโมเก๋เลยเจ๋สองบ่อเทียนจอดเราเก๋จอดเคียหลอนเตอร์เชอร์พลเอกคำเรียนอุทาไก่สอนจี

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัดชาสอตรเนี่ยจีกตินึงจายอดท้องสุดชัวรุ่นเตยแถวต่อเป้าให้เตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเตาโชดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเตานึงบล้อหมู่เตาชัวรุ่นเตยแถวอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเตานึงใจเตยแถวตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดจะเฮาเตยแถวเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งใจเตชะตัวยอเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งใจเตชะตัวอ่าเฮาลือเจ้าเฮาเตชะเราเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านึ่งใจเตชะตัวยอเจ้าเฮาเตชะเราเตาถาวรลาชียอตามูลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงลานลัวเทียแดนเตาจอใจอวนลานลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องชัวรุ่นเตชะยาในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวยอตัวอวดสังสัดลอชีเขียนต้นเต๋าเชื่อใครชี้ยัวสาหยัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียหลงสังสัดตัวยอดจะเฮาเตชะเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสะตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัด

มลงมาที่ช่วยชดาลีเนชดาตำน้องตาเท่าลมนอกุยอสอสื่อยาจอเตเฉยยาลีหลอดสนาลุชเฮนแต่เป็นตัวสต้องจอให้สอสื่อกุจังชัวไปหาชีเจ้าลมลงอีรักเกียต่อการเดินรักเกียจังชีเต่าตาตาชีเป็นลุชเฮนแต่เป็นตัวสต้องจอให้สอสื่อหาเต่าตาดวนเดลยาลินเตอตุหลอนยังสอสื่อยาจอโนนอจอให้ละจอเจสิลินาซือฝงลุจงจอมลงชดาก็จวนชีเต่าสกีนกันยาจงสอชีเฮมาตลอดมูชินจีดัว

ดาวนอนดูสดต้องจัวเช้าเก็บเป้าเจ้าจงป้อนเนี่ยชาเต่ายอดเจ้าตัวจังเวียงจันอีนูมัวอ้อเจ้าระบบ AM เท่าตาชูอีชินราจออ้อชีระบบ FM จัวเจ้าชาจุดเป้เมกะเฮิร์ตยอดเท่าเก่าหยีชินราจอเก่าจัวชีสั่งนอนเหล่าเป้จังเต่ายอดเจ้าระบบออนไลน์Facebook, Tia, YouTube, Ua, Trombetia, Sotongchua, Mong Viang Chanh.

นักการยังรงจมน้องหมอชัวจงเนี่ยเจวินยาวชัวเล่นชัวตูรงเชียต่อใจเฉดเหล่ากงเป็นดูสต้องชัวชาวเก็บเป้าเราจงปอนเนียดอกกูอาลีวาเช่นจีนุ่งนอยอดนุ่งวันอังคารวันที่เก่าเป้ลู่เก่าลีชงออเซียนังเก่าเจ้าโอยอจื้อเจ้าลู่เก่าอีลีนดูลู่ลีเสียอ้อเจ้านุ่งนอละอีจงเนี่ยเจวินยาวเทียจมน้องหมอชัวลู่ใจนอหัวโจเหล่ากูหลงกันเก่าลีเทียตื้อโยเท่าเหล่าชิเดียโยมูปีโอลู่ใจดูนอละหอไปเต้กองเต้ลงหล่อนเชิงเต่าให้เตียตาต่อฉะฉีเชียรอเจ้าเอตาต่อไหลเบ้นดำเบ้รอเจ้าเทียเต้เมเสียละเสียสื่อเหล่ากูปีเชียเอตื้อโยมบ้าเช่าเหล่าจะหาว่าเขาเจรอเจ้าเลยเทียจินเดเจตื้อเขาอยู่รถจะไปเจ้าละเอขอนอกปอต่อให้เตียลูกใจลูกยงมาเนื้อเขียจังกังเกาเทียนึกกูจีต่อเรื่องตื่นลีในยอเอวาเทจะเชื่อเตียเชดาอยู่มั่วเชดาเจ้าอยู่ลู่ลู่เฮาลือจีหายอยู่วัวเลี้ยวเต้โลวัวละวัวกะเราเชดาอยู่มั่วเชดาเทียชื่อเซงยอไปเจ้าเนี่ยเจเราชีจอนไซมงไปยังอีจื้อเป้าเราอุนดูจูละให้เตียไปเจ้าเนี่ยเจมงยออีเจ้าเนี่ยเจว่ากงกัวกังเกาลีเทียมั่วเชดาเจ้าเกศชัวเฮาอยู่ลู่ว่าลู่เจจีหายตู้ว่าตู้เจตู้เมตู้มีหนัวละมัวเจ้าตู้เชียตู้ฉูวัวเฮาลืออีปัวใจหยาตาลู่เจ้าลู่ยี่ยอเจ้าเฮาลู่เจเทียจีตาลินเดอร์ป้อเนี่ยมงกูยออีเจ้าป้อเนี่ยอัวละมัวเจ้าเกมนงลูเทียละหัวหือเจ้าเจ้าเต้ล้อเต้ยาวในยอจีหายวัวหือเต้กูตีนแดงจาละมัวเจ้าลังเนี่ยลังจีเจ้าอัวละมัวเช่นจีละยอเตียลู่ชัวเจ้าอยู่เทียดอนตลาดเป้ป้อเนี่ยมงกูยออีเจ้าอัวฮักษาวัฒนธรรมเราชีไฮเทียเขาต่อเป็นมงลีกะลีเกตใจชีไฮเกตนาเขาจะหนาดีชอตรงชอเต้นนอนหลอมุดเราคือเสียหรือป้าหรือเต่าเราไปเจอป้อนเนี่ยมงเยอะเยอะอีจอว่าเป้าจอจนหนาเทียเก่งจะช้าเกจใจเดินเนาะอีอย่างเกาหลีจะสิ่งนั่งเทียนายอเอ็งยอดเราช่างตัดสินเนาะเราเจเป้จะป้อนเนี่ยมองกูจังมั่วเราหัวเตียเก่งยันจังมอเชียเจ้าอัวเตียอดทนอัวอ้วนเนาะอัวเฮาหรืออัวด่าอัวชออัวละอัวกาเต้นนอนเราเป้จะป้อนเนี่ยมองยิ่งมอชัวมอมเบเจ้าเกชิตือเกอัวเฮาหรือเนาะเราชี้ยอดเจ้าเทียดังนั้นเราเป้จะป้อนเนี่ยมองยอดเราช่างตัดสินเนาะมาทำแต่ขอว่าเก่งใช้ชัวรู้ว่ารู้เจตุเมตุมีหนัวจัวรู้ตาลูกจัวลูกยีละไปจับปอนเนี่ยมองเนาะตอนสั่งตาชิโนยังมัวจ่อแก้งๆกันเกาหลีเทียอายังมัวจ่อว่ามัวเป็นสื่อว่าลาหลัวเราตอนเต่ากันเกาละยันินเดอร์อีคอนสีชาตะกอชาเดอร์ห้าอยากเก่งดวงกู้เทียมัวเป็นสื่อเจ้าอยู่ลูกจัวลูกยีดวงกู้จะไปจับปอนเนี่ยมองเยอะจู่เต่าเฉาเกิดเป้าจ่อกลางจากข้างยาโอละหูไฮเตียทักษะเทียเยอะจู่เกิดเป้าจ่อเกจเกนเจเทียเยอะจู่จีลูกเจียนจีเจ้าอยู่ตุเข่งก่อนตอนเต่าเนาะยอไปเยอะจู่ยอนจงให้เตี้ยเป้ตัวอย่างยอเตาอีลังชายอวยงเทียเป้กูตัวอย่างยอเตาอีลังเหนียวอวยงยอดเจ้าเป้ตัวหญิงนั่งแล้วยอดเจ้าเป้เฉยนั่งเตาอีอย่างเกาหลีเทียจิตาลินเดอร์เป้มั่วเป็นสื่ออยู่ยออีตูป้อเหนียวอ่ะมั่วเป็นสื่อเทียเก่งอวยเตาโชจัสโซยาและหัวเตียยออีตูป้อเหนียวอ่ะประสบผลสำเร็จเตายอดเจ้าอาชีนั่งแล้วยอดเตียยอดเจ้าสังคมเตาอีอย่างเกาหลีเทียยาลินเดอร์เป้ยอจู่เตาเฉาเทียยอจู่เตาเกิดเจ้าเกิดเจลอป้านจีจอเป้ตุเข่งฉีคอเป้ตุเข่งฉีดันทอเป้จ้าเกศาเป้รู้จื้อยี่เราจอเป้รู้เจนั่นจู่เราอยู่จู่เตามั่วรู้จอคอคอเทียเอเนียเจียเราเป้ยอจู่มั่วฉีตุงจัวนายอเอชาตะกอเกย้อนยะสังเกศาเกเจจิเชียนเป้ตุเข่งขอน้อยอีคอว่าเป้ยอจู่เตาเกิดป้านจียาลินเดอร์นุ่งนอกูกุ้งบ้าเตาเกเป้าลู่เป้าลู่ฐานตอนเต้าอยากจอลินเดอร์ป้อนเนียเทียกูกูหอมบ้าเตาคือเชียลู่เตาชดจะพะเชงหล่อหล่อเจยอยู่เจ้าหล่อจอจีเกลเจเจ้าเป้เฉดเตาน้องวัวเกย้อนตันเดินดูสอต้องจัวชาเก็บเป้าเจ้าจงปะเนียยอดเจ้าน้องนอยาลินเดอร์อ้นได้นอไปชี้เจ้าละมุมน้องอีจ้าจบปะฉัง

จำลองหมอชัวเทียจงเนี่ยเจวินยาวเปตื้อตำลองอีจาจุปะเชงอัวข้อข้อเสียเกินเก่าลีเลอรู้ใจหนอตาต่อยรู้ใจอวมเล่เชียเชียเทียตาต่อแหลนแหลนเล่อวยจะไปเจ้าเลยเทียนายอเอ็มลองจงเก่านอมาขอเสียเกินเก่าลีเทียนึกกุมบอลุ่มเบหูไฮเตียปลาก็เถ่าเชียไปเจ้านั่นนายอัวยาหูลอนเตอร์ตูที่เล่าหูเตียยีเล่าเนาะเทียว่าที่จะเสียไฮเตียนึกเดาเต่าจกเกขอเสียเจ้าจะจ้องเล็งจินเอาหล่อใจเทียเทียอ้นเดินเดาไปตื้อตำลองเนี่ยเราไม่เยียถาจ่อจอหลูดพื้นฐานอวไปโยฉีคอไปตุกแข่งดีจ่าชื่อเสียงย่อไปจอเนี่ยเจเทียจอนชัยนายอไปตื้อตำลองเนี่ยเราไม่เยียถาตาละมุนดอกเลยเทียไอ้ว่าเทียเจเชื่อให้เตียเสด็จกู้ยัวลงเตาเต้คอเก็บเป้าเกิดเตาข้างจากข้างยาเนื้อเตาเฮาจอนเจลุงเดอจอมูฉีคออยู่ตุกแข่งชื่อเสียงย่อไปจอเนี่ยเจโอเนื้อเตาชาเฮาชาว่าจริงจีเตาเป้าให้เตียอยู่ยัวฉีคออยู่ตุกแข่งดีจ่าหมดจุจงเล็งมาเพ่งเหี่ยมว่าจอรอหายเตียอยู่ชิโมชิเฮาเทียโอเลียโอเต้เจจิคงโอเลียโอเต้เนี่ยหมูเลี้ยงหมูเต้ซื้อเออยู่อยู่ฉีคออยู่ตุเข่งดีจ่าอยู่ตูอยู่รุดเจดีจ่าอายุนาคำจะเชียอวดจีนายอเอเปเทลีอวดเราเป้หนอกะไฮเตียไปอยู่เตาฉีคอไปตุเข่งเฉาเราเป้ตุเข่งเทียชาวตะกออยู่ตุจิตุงกะรอใช้อยู่จึงรงเกาเลยเตอยู่จึงรงลีกูรงลีจึงหลัวตาลีนายอเทียกูยะชาวตะกอหรือตูฉันเราลันเชียอยู่รอเราใช้อยู่ย่อยตุนังว่าตูเจเทียรงกอลุยอเตาหูที่ชีนายอไอจีย่อยตุนสอนยอซื้อไอขอนอการสิคอเรียเตียเกสิคออยู่ตุเข่งนาเขาจะให้ลูช่วยจัดช่วยยาบัวเลยย่อยคอเกยงว่าว่าเราหรือตูใช้อยู่มูเราขอรงซื้อเทียไปอยู่จู่สิคอไปตุเข่งอัวก่อไปตุเข่งมั่วนุ่งรีแล้วย่อยเตียจีก่อไปตุเข่งหนึ่งมั่วยาจงเจอลีมั่วอีลุ้นเจลูว่าให้เตียเปปเนียจีซอเจ้าตุเข่งรงอย่าลีลูป้าเออเจ้าหรือตูเตาใช้เตาปอซื้อตาชีไปอยู่จู่รงอย่าลีจ้อนตรงอวดล่อเทียจอดจ้าเนาะต่อตัวอย่างว่าตูด้วนจงจงเจ้าตูนั่งอวดเป้รู้เลยให้เตียชุดโซเล่งอวดลูเป้เตาหนอนายอเจ็ดใช้เตาเตียไปจีซ้อนรงลีลูป้าเอ๋ลตัวปอดใจหลังเจียเทียเหลอใช้ซื้อเอ๋ลจะลีเทาหมูนะไปอยู่จู่รงตันตัวลีจ้อนตรงอวนือล่อเทียหนือขอมดจานย้อนต่อเอ๋นือตัวเหยิงอวตัวด้วนจงจงเจ้าอยู่เต้ช่างเจตัวเต็มตู้มีหน่วยตัวนั่งอวอยู่รู้ก่อแล้วเตาเก่าจงรู้ชี้เหาเถ่าแล้วสาเตาเก็บป้าจะไปอยู่จู่เตาเฉาฉีคอเกิดเป้าเตาจานเตาหยาลอฉีคอไปตุข้างเอกไปเที่ยวดีวัวเตาจงดีตู่ล้วนจงวัวจงเตาไปเต็มตู้มีหน่วยเต็มช่างเต็มเจย่อยขอเธอจอเสียย่อยขอเธอสอเสียเตาเหล่าเตาเทียขอนอนึกกูย่อยขอวัวจงนายอไปอยู่จู่มัวตุ่จ้าก่อโตย่อเดี๋ยวมัวปีลีไอเดี๋ยวจงตรงวัวมัวตุ่จ้าก่อโตจะจงเลยไปอยู่จู่มัวเก็บเป้าเก็บเจ้าเก็บเจมัวศิลปะมัวทักษะเราไปตุ่เข่งไปมัวเก็บเตาเขาจนเราไปเจ้าเก็บสาไปย่อยตุ่นเฮงวัวตัวอย่างย่อตัวจอเหล่าจอเชียเตาเตาในยอเอจงตันตัวลีตัวจันตรงวันนี้ยอดต่อเทียขอขอนเดอเฉลก็อยู่เทียลินเฉลเตาเทียอยู่เทียยอดตองเจเราอยู่เทียเอจัวชัวตัวหล่อจนตรงเดอเทียจีวาวหอยรงอย่างลียุ่งจีตั้งหมังหล่ออยู่เทียลีจีเข้าจอเทียยังยอเอเทียลีตัวยังอยู่เท่าเตากลางหยาข้างช้าวันนี้ชื่อชีจีจงหมูเตาเทียเทียลีย่อยคอเกจเชียเตาอยู่เต็มเมตุมีหน่วงขอน้อยย่อยคอว่ามอจิงเทียไปอยู่จู่เตาฉีคอไปตุเข่งเกิดเป้าเตาจานเตาหยาเตาเป๊ะมอเตาเกศเชียมอเตาเกศญาสังเตาตุนังอวเป๊ะรู้มอเตาเกศกาเชียเตาตุนังอวเป๊ะรู้ขอน้อยเยออีคออวจังจังชับเปล่าเนี่ยเยอเป๊ะรู้จอนังอวยันเนาะเป๊ะอีชาสิเป๊ะเนี่ยเป๊ะสีเป๊ะเต็มตู้มีหนวดตุจีตุงกะเตกูเต็นแรงจ้าชังเจอินยีเจเป๊ะเยอจู่เตาฉีขอเป๊ะตุเข่งก็เป๊ะมอขอว่าเดียกเกตัวขอตอนหนักเป็ดตัวเข่งจะหายเงียบเจียเราหมดเราช้าเฮาหรือเราหมดเราเกศาสุยานายอเอเลยเที่ยวเลยย่อยคอเกศเจียเชียเทียเอขอนอกูย่อยคอโอมอจะเราถ่าชิลงเกป้อนจีเราเป็ดอีจงลงเสด็จย้อนตอนหนักดูสอต้องจวนดังเนาะเอเราจะนอนไปรู้ชี้เหรอเรากูฉวยชินดาวเล่ายาลินเดอกูยอมมอยราจอบปะเชงจะเราจอจีเกลเจเราเป็ดเสด็จต้อมลงต่อการราจอบปะเชงนอตาไปรู้ชี้เหรอเดินดูสอต้องจวนเรากูต่อตานรอราจอบปะเชงนอมูลเลยลินดากูอาลีว่าให้ดูสอต้องจัวรอจอเชลินอเป็นหมาลิชินจิตัวเสด็จย้อนชง

ซึมมาเลอบอมเอิมยังซึงรักเริ่มเลอจุ่มเลอจุ่มกุนซึมดอดบอกูดรายการฮัลโหลกัมมูเดวิทยุกระจายเสียงเดซาดลาวสรงเรื่องดานครหลวงเวียงจันทน์ยามสิงห์มันดกจากเกอร์เวลา14โมงจะรอเวลา15โมงยามสิงห์วันอังคารอัมภัยตะมองรับหน้าที่ไกด์สรุปไกด์ประโอมเรามักยิ้มมักแนวอย่าดักลวงรายการเดอีอันบอเบิร์นเมจเบิร์นยัง

0: อีกไอปุ๊บยอดามือสกินี่ก่อมือกดสันเคือนกระบากรรมมง11นึมระบายสงาและดามือสกินี่ก่อมือวันอังคารวันที่13มง10หรือมงตุลานึมกระบารบันสาวรก
1: ตาให้เดือน
0: สกีก็น้องเมื่อแทมไว้มือซึ่งสมาชิกสภาแห่งชาติก็น้องดกน้องแตงกองประสุมยัดดาสภาแห่งชาติซึ่งดากองประสุมดามือสกีนี่ก็อามากมากปัญหาซึ่งเบือนเดกายสโรกายประโอมเรารอดเมื่อปัญหาสำคัญเดชาติซึ่งยัดดานี่นี่อีก็จะเบือนเดกายสโรกายเราอันเบาเบิ่นเนืองข่าวยานแล้วสำคัญกันนี่ก็เมื่อเรารอดเมื่อรายการอีกินนี่ก็เมื่อรายการเต็มลาจะนอรงอรตรองเดะพักซึ่งรายการอีกินนี่ก็เบื่อเดืองงอรตรองเดะพักกายสโรกายพระอมอันบ่เบิ่นยังสกีนี่ก็จะเบื่อเดเราอันบ่เบิ่นนึงบังเราเศรษฐกิจเอกลาชเมื่อเจ้าลอนเดยากินนี่ก็เมื่อยื้อซึ่งจะเดืองกายพักกายไปเยอะอันบ่เบิ่นยังพร้อมยอกกันนี่แล้วก็น้องอะแนวเลิศแนวประเนืองอุ่นมากยื้อมากแนวซึ่งจะกายพักกายไปเยอะอันบ่เบิ่นยังได้ยามสงิมันดกจักเกอบุตรเด็กนี่ก็มาพักไปเยอะอันบึ้งกวนยังเกือกำลังแต่งเวียกจะดาเรดาหนาบางกวนก็จะเกี่ยวเงาะบางกวนก็จะหอดเงาะบางกวนก็จะปุ๊กเงาะหรือจะแต่งเมื่อก่อนเลอะเบิ่นไม่เบิ่นยังรายการได้อีแล้วอันอ้าเรื่องสมุนซึ่งงอนซึ่งดอมยัดดักกลวงหรเนียมโลดยิ้มล้อยิ้มกวนเอิ่ม

ุดเดมมาจมยังเพ่งจมยังเติมภาคสรงเบอร์โทรกายจรอโทรศัพท์กายจรอเอิ่มก็มาเบอร์เด็กอัมภัย557058955 557058955อายัดมาโดมาคำลาอย่าตะกุงดงมาขายมิดรายการคนฟังคนพรีมมือตะวางบาโทกายโอ้เราเสด็จจีโทประกายเอิ่มกำลังหักเบอร์มารอดยามเบอร์มาโหยไก่เบืองไก่แฮดจะประสมด่วนมาสึงหลงบาดาบาวเนี่ยกลองดาบาวเนี่ยหรือยามเอิ่มมาคำลา

การจีเบือนเดมยังลิงกลวงหรือในยังก็สำคัญสำคัญเดะรายการเราเสมอกับมาข่าวมายานนี้อีกไงยังซึ่งมุ่นมุ่นดมดมซึ่งจีกายภาคกายไปเยอะอันบ่เบิ้นไม่เบิ้นยังเบิ้นยังแล้วอันอาเรื่องซึ่งวนซึ่งดมโลดยิ้มรอยิ้มกลนเอิ่มจะอันลาตีเสียงอรุณกายห้องเพลงร่างร้อนอันยัง

0: แนนยูพอยกลวงโครงการเดยูแคร์เดืองยอดตรเปียนเดคของควันยายูนิเทลเบือนคะแนนยูพอยเบือนยอดสิงเราะกมูลบรอมใจกมูลค่าบริการเดยูนิเทลมวยรอยกลีบเบือนสาวคะแนนบ่สามารถแลกเดืองของควันเบือนเหมือนดกเกอะมวยดะลวง USSB โค้ดเนื้อ ดอกจันเก้าบันสี่เหลี่ยมโทเลียนเนื้อเล็กหนึ่งซอกแยงคะแนนเนื้อเล็กซองตรเปลี่ยนเดคะแนนบาร์เปลี่ยนเดคะแนนดะลวงลาวแอดบรอมรำดะลวงเว็บไซต์ www.unitel.com ลาโฮดกูดดะลาวซอบเลือกประเภทรางวัลเนื้อตรเปลี่ยนโฮดเนื้อยืนยันอันเมื่อผลิตภัณฑ์เดืองโคตรไก่ตรเปลี่ยนยัดดะซุนบริการยูนิเทลแต่งอันอีอาซึ่งสมัยเคลื่อน
1: บ่มียังสิ่งรักแพงกะนี้บ่กำลังยังรายการฮัลโหลกะหมู่เดวิทยุกระจายเสียงเดสัตว์ลาวสรงเรือนดานนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งดามือสกีนี่ก็เบิ่นเราย้อนในนี่ก็เมื่อแถมมือซึ่งสมาชิกสภาเดสัตว์ลาวก็เบิ่นเดอาการแต่งกองประชุมสกีนี่ก็ถือ3มื้อวันที่13ตุลาคมให้ยามสรวดดามือสกีนี่ก็ยัดกลวงกองประสุมก็เบือนได้พิจารณารับรองเดหางกฎหมายลวระกฎหมาย8สมับซึ่งยัดนั้นนี่ก็กฎหมายว่าด้วยทนายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งกฎหมายกินนี่ก็เมื่อกฎหมายซึ่งเบือนได้จอยประกายเมลาบรอมยอกกันนี่แล้วกวนยังเกอเสนอกวนยังเกอเล่านี่ก็เมื่อทานรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งกระทรวงกองประชุมนี้กันนี่ซึ่งเบือนได้อาการสรุปกันเล่าเกี่ยวกับกฎหมายนายทหารกองทัพประชาชนลาวสำหรับซึ่งเบือนได้ย่อยประกาย

ั้งในบางเบือนในเดือนไงพิจารณาไงรับรองประกายแถมเมเพื่ออันเกอดันกับสภาพการดักเกณฑ์ยมือกีพร้อมยอกเกณฑ์แล้วได้เวลา14โมงเกณฑ์กินิ14โมง15นาทีในกลวงกองประชุมกลวง14โมงกินิบางก่อนเบือนเดอาการเรารอดเมื่ออาการค้นคว้าพิจารณากฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันยืนสงบในนิมทหารในนิมกองทัพยำบวรนี่ไงเมื่อตำรวจเมื่อกี้นะเรารอดเมื่อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันกำลังยืนกำลังป้องกันยืนสงบประชาชนลาวยี่กี้นี่ก็เมื่อสมัครซึ่งเบื้องได้ย่อยประกายเมื่อมันเยาะก็ให้เมื่อกฎหมายมั่งแล้วในเพื่ออันกระดันอันกระยักกับสภาพการก็เบือนในเดืองไก่ค้นคว้าพิจารณาและเบือนในย่อยประกายแม่ยัดดักกลวงสภาแห่งชาติดาสุดกีซึ่งยัดดักกลวงกองประชุมกินนี้ก้นยะเกอไก่สโรไก่เล่าไก่นำเสนอกินนี้กรรมฐานรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันยืนสงบกินนี้ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันยืนสงบเบือนได้เล่ายัดดักกลวงกองประชุมแล้วประธานสภาแห่งชาติบรมรำบึงสมาชิกสภาแห่งชาติก็เบือนได้ออรยอดได้มันมันกึมริมันกึมริเรารอดมางอรสังคิดกิจแตงแล้วก็อาการวิลแยงมากยืมมากแนวเพื่อประโยชน์เราสรเราเรากูดกลวงกฎหมายซึ่งเบือนได้ย่อยประกายเมเดกระทรวงป้องกันยืนสงบเราเสมอกินนี่ก็มาเดกกำลังป้องกันยืนสงบประชาชนลาว

0: กายเอิ่มกายเอิ่มอะโปรโมชั่นดาต้าอะรางวัลเปิดกายกำไรอันลูกค้ารื่นลึงบอสมัครแพ็กเกจ30มือแพ็กเกจเมื่อก็เบือนบอก็อะสิบเตรียมรับรางวัลประจำเนื่อนเมื่อนรางวัลที่1โทรศัพท์ Samsung Galaxy Z Flip 6มวยรางวัลรางวัลที่2 Oppo iPad SE มวยรางวัลรางวัลที่3เครื่องปั่นปลิสอง10รางวัลตั้งแต่เนือน9จรเนือน12นึ่ง2025กี้ซุ่มซอกก้นจีเบื้อนกะไล่สดเพจยูนิเทลลาวบ่าวออรยอกายสมัครเอิ่มบ๊ายบาย
1: จึมกึนอันยือสำคัญได้จึมเวียกดาสมัยจักรพรรดิลาเมืองเคลื่อนแมพมังกับแมพแม่ซึ่งกายปกครองยัดดาลาวอีจึมกึนเปอาซิบเกล้ากับจึมเบาะยอร์เล้าหมดมาดจึมกึนกับจึมเบาะปึกเราย่อยัดดักลวงกุ้งกลวงกางก่อเมืองยัดดักลวงสังคมทื่อจึมกึนเปอาซึ่งสำคัญมะปะเล่าเรื่องจิมเวียกยัดดักลวงองค์การกับเมื่อก่อแต่จึมกึนจิปอานาทีกุดโรมแตงเวียกนับตั้งดาการเรียนจึมกึนกับเปอาซิดเรียนจึมกึนเบื่อนเดอาซึ่งจำกัดมากยือมากแนวยอร์เราสังคมนี่ตระเกิดซะจึมกึนประจำเป็นต้องเฮียนอันกระยงยอร์เราอันหักเบือนเด็กเละเด็กก่อนแล้วยัดแย่ก็จะอักกอนยัดดะกางเลียงกอนยอร์ดึงนี่ดัดแต่งอันจึมกึนสมัยกันนี่เมื่อกุนยะเกออาโอกาสแย่ได้จึมยือจึมแนวบรมรำจึมกึนก็เมื่อกุนยะเกออดรึงกายตรงนี้ตรงนี้อันยือสามารถอาพรสวรรค์เมื่อกุนกลางแรงในเกาะปูเบือนอาหมดมาดเมื่อนกับจำเบาะกราวนี่น้องปูบอน้องยักสังคมสังคมก็เหมือนหมู่กงหมู่กางจำเบาะเมื่อยิ้มยิ้มกุนยัดดักลวงกุ้งกลวงกางระเมืองนี่แหละปารำลอยเมื่อสังคมกี่นี่ยามเมื่อก็น้องตรึกเกิดนีบจำกึนอุ่นปันจำกึนนี่อาซึ่งก้าวหน้าปันจำกึนนี่อาซึ่งพัฒนาล้อเดน้องประมาทจำกึนประดื้มดาล้อเดจำกึนประเดิมสาจุมกึนจิแตงเบือนเมื่อเวียกสำคัญเวียกนำเวียกอาโอกาสจุมกึนปะเบือนแตงตรกดสาจุมกึนนี่เมื่อกุนยะเกอแตงเมื่อก็ปะเบือนแตงเมื่อก็ปะโหยปึกละและตึมกะละรอจุมกึนเมื่อนารางสอองไกบรับตรกดสาจุมกึนเกิดกายก็เพื่อจุมเบาะปึงนี่และปะอาสิทธิ์ปะอาเสียงเมื่อจะยอเล่าปะกายจะเที่ยงปะกายจะสรบปะกายกับเละเบือนกันให้ซึ่งประเทศศาสตร์เบือนรับการปลดปล่อยจุมกึนอาหมดบาดย่องเขื่อนย่องเขื่อนอ่ะซื้อเสียงอย่าดักลวงสังคมเบือนเดตแตงเวียกย่องกูกับจุมเบาะเกือเบือนเดตแตงอันกุญอย่างรีสาดักนิจมือกียัดดาสำนักงานองค์การบริษัทโรงจักรโรงงานองค์การจัดตั้งสังคมนับตั้งดักกระทรวงดายันศูนย์กลางจนรอดดักแควงดักเมืองดักกรุงยัดดาจดประเทศอาจุมกึนน้องยาจิรอดมือเกรงเดจุมเบาะซึ่งเบือนเดกูดแตงเวียกมากยือมากแนวเส้นสลากับจุมเบาะและแตงเวียกดกเสมอเพื่ออันเดนี่อาซึ่งก้าวหน้าเมื่อกุนยะเกอแตงเวียกเบือนเลอะอาการพัฒนาอย่าดักลวงลอนเดก็ดะแตงอันจุมกึนมวยจำนวนอาผลงานยะเกอเลอะดามากมากนานจุมกึนเบือนเดเรียนเบือนเดฝึกเบือนเดเนิ่งยัดดาองค์การจัดตั้งจุมกึนซึ่งเบือนเดยอยอมงอร์ยะเกอเลอะเดพักประชาชนปฏิวัติลาวยัดดายันกุ้งจุมกึนก็เบือนเดประโยชน์ส่วนการแตงเวียกิดาองค์การจัดตั้งเดกุ้งเหมือนเยาะเมื่อเลขาผักกุ้งก็อะเมื่อลูกุนกุ้งก็อะเมื่อนายม่านก็อะพอเราเรื่องยัดดาคันเมืองก็เหมือนเบือนเมื่อเลขาผักเมืองเบือนเมื่อเจ้าเมืองยันกระทรวงยันศูนย์กลางก็เบือนเมื่อกวนหมอกออรยะเกออาเกียดรับไส้อันพักอันรัฐบาลเมื่อกวนยะเกอแดนเดยงมาปะสนก็เหมือนสมาชิกสภาแห่งชาติก็อาจุมกึนมากมากกวนยะดันนี่เบือนเมื่อสมาชิกสภาแห่งชาติแตงอันจุมกึนเบือนเดกลาดเมื่อแรงนำยะเกอกร่างแรงเดพักเดรัฐบาลยามเมื่อก็ตรึกเป็นห่วงแล้วก็เบือนเดเมื่อกวนยะเกอแตงเวียกยอกกาลดาเวียกงานซึ่งเบือนเดมอบอันเดบรอมรำเบือนเดแตงจนห้อยกลายอมแผนการเล่าเสมอก็เมื่อจุมกึนซึ่งอาหารเนียมแบบละเอียดอาหารเนียมรับผิดชอบดาเวียกยงกลาดซึ่งจึมกึนจีอาหารเราสามารถซึ่งแตงเวียกแบบเดแนวตรกดแตงเวียกเบือนเลอะแล้วจึมกึนก็น้องเมื่อกุนประกอบอาชีพหรือว่าเดอาชีพกันเรียนเรือเรียนแรงแตงเวียกเมื่อดกการปะซึมกันเรื่องปนซึมเลี้ยงโตเลี้ยงตังตรนายตันเบรการแตงซึ่งมาอาแนวตรกดแนวกีแนวนายการเวทการเตจสร้างเศรษฐกิจเดก่อนกลางจำกึนก็แต่งเบือนเลยยอร์เราจำกึนเมื่อกุนยะเกออดรึงมากประเวยจำเบาะปะงอเมื่อยอร์ดึงนี้จำกึน ดัดกลาดเมื่อมวยผักส่วนยังเกิดสำคัญได้ยิ่มยิ่มเวียกอันหักคาดจมกินแล้วยิ่มยิ่มเวียกกอดจีปะเบื่อนยอมสึงจุดเดจุเบื่อนปะเบื่อนยอมสึงแน่อูนเราสัจแตงอันเกิดเบื่อนยีนี่ก็เมื่อเรารอดจมกินอ่ะยื้อสำคัญได้ยิ่มยิ่มเวียก

0: ยใส่ถึงสี่ปุ่นปีกี่หื้อทุกเรื่องเท่าแล้วร่างก็ห่างตากกุลแต่ถึงที่นิดได้ก็ปุ่มปีกี่ยัดเมืองเวียงคำเวียงลงบ้างเอ้ยต้องอันเยอะก่อนอย่างไหนบ้านบ้านตอนแก้วเมืองเวียงคำ
1: เขาเรียมเอิ่มตาเอิ่มสังปุ่งปีปุ่งตอดอันเยอะอันก่อนอย่างเขาเรียมตาสรมเอิ่มอนามุนอาเซียงยัดบำเพ็ญบำก่อนอันเท่า

0: ายเอิ่มกายเอิ่มอะโปรโมชั่นดาต้าอะรางวัลประกายกำไรอันลูกค้าครึ่งลึงบอสมัครแพ็กเกจ30มือแพ็กเกจมื้อก็เบือนบอก็อะสิบเตรียมรับรางวัลประจำเนือนเมื่อนรางวัลที่1โทรศัพท์ Samsung Galaxy Z Flip 6มวยรางวัลรางวัลที่2 Oppo iPad SE มวยรางวัลรางวัลที่3เครื่องปั่นปลิสอง10รางวัลตั้งแต่เดือน9จรเดือน12 2025กี้ซุ่มซอกก้นจีเบื้อนกะไล่สดเพจยูนิเทลลาวบ่าวออรยอกายสมัครเอิ่มบ๊ายบาย
1: กองผสมน้ำเดือสันดานเดผักเบื้อนเดแตงเคลื่อนตั้งแต่วันที่22มง3ยอจรอวันที่6มง4นึ่มบันกรอย55ยัดดะแควงหัวพันอะผู้แทนสมบูรณ์กุดรวมปารำลดสาวสหายซึ่งเมื่อกวนยกเดนอันบึงสหายสมาชิกพักจำนวนรำลด400สหายยำกันนี่เดือนสันดานนี่อะกัน400สหายเพิ่งนี่เบือนเมื่อสมาชิกพักและเบือนได้แต่งกองประสุมน้ำเด็ผักเคือนเดือสันดานตั้งแต่วันที่22มง3ยจรวันที่6มง4นึ่มบันกรอย55กองประสุมเดือกีนี่เมื่อกองประสุมสร้างตั้งพักหรือว่าตั้งพักเคือนเบื้อนเดเราะซึ่งเมื่อเด็ผักซะพักประชาชนลาวหรือพักประชาชนปฏิวัติลาวดะกินนี่ยมือกีเบื้อนเดกำหนดเดวันที่22มิถุนายน1955เมื่อตั้งพรรคประชาชนลาวรวมพรรคประชาชนปฏิวัติลาวดะกึนนี่ยมือกีเดะมือเดะมือกีกี่แหละมือสันดานสันดานเดะกองประชุมพรรคเดือที่1เดือที่มวยกลาดมือตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็เหมือนวันที่22มิถุนายน1955ระยะดักล่วงกองประสุมเดือสันดานกีนี้ก็เบื่อนได้เลือกเดะคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอารำลด5สหายต่อจากนี้ก็เบื่อนได้อาการเลือกแบบจะบ่งโตบ่เบื่อนได้ปอนปัดในหักเดะจะเลือกเลยอย่างกี้นี้ก็ถือ3เมื่อแต่ละระยะนี่อารำลด17สหายซึ่งเมื่อสหายไก่ซอนพรมวิหารเมื่อเลขาธิการนำกุนสันดานเดะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในหนองปลาอะกรมการเมืองและก็ปะอะเลขาธิการอะลึงคณะประจำเดะคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเมื่อจำนวนเพิ่งนี้ยัดดะกลวงกองประสุมเบื้อนเดะอาการวางนาทีร่วมเดะพรรคดะระยะเฉพาะดลงกาลก็เหมือนออรกุนลาวสามัคคีเหาะต่อสู้อันเกือโหดดะภารกิจปลดปล่อยศาสตร์สร้างสาประเทศศาสตร์อันประเทศชาติอาสันติภาพอาเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพกับวัฒนาถาวรยากีกองประชุมเบือนได้วางนาทีร่วมเดพักพักเบือนได้กำหนดเก้ายุทธศาสตร์เดือสันดานในกองประชุมนำเดพักในเบือนได้กำหนดเก้ายุทธศาสตร์ม้อยกำหนดธาตุแท้เดพักเมื่อพักเดสนสันกรรมกรเมื่อกุนยกแดนอันพ้นประโยชน์สนสันกรรมกรยงมะประชาชนกุนยกเรียนเรือเรียนแรงแต่งเวียกเดกุนลาวปะตึงโลดเดศาสตร์บางเราธาตุแท้เมื่อเยื่อมมาซึ่งดกแมนดกสมะซึ่งเบิร์นเดกำหนดยี่บางเรามาธาตุแท้กบาร์พื้นฐานแนวตรกึดเดพักเงาะเมื่อทฤษฎีมาร์กเลนินแนวตรกึดแนวย่อแนวจิรกแนวจิแตงเดทฤษฎีมาร์กเลนินไก่ยังไก่เมื่องอร์ดกันดูการแต่งเรารอดมาพื้นฐานแนวตรกึดเดพักกระเปะเบือนกำหนดจุดหมายดักกึนซึดดักการปฏิวัติก่อเมื่อย่อจะรอดักสังคมนิยมจุดหมายดักกึนซึดแต่งสร้างพัฒนาปะรำลดเพื่อประเทศสัตว์ย่อจะรอดักสังคมนิยมลาวอีกเมื่อประเทศซึ่งเตรียมยืมยือยืมแนวบางเราเตรียมปัจจัยยืมยือยืมแนวเพื่อย่อจะรอเพื่ออนุรอดดักระบบสังคมนิยมสี่เบือนเด็กกำหนดศัตรูดลวงกาลศัตรูน้ำยาดกลวงกองประสุมเดพักนี่เบือนได้กำหนดเมื่อศัตรูน้ำเดประเทศศาสตร์อีกยัดดันนี่เมื่อจักรพรรดิอเมริกาเมื่อกุนเกย์ยาแทรกแซงฮุกฮานยาสึงรุ่งไกเป็นเดลัทธิเดลาเมืองขึ้นฝรั่งกับเมื่อบึงติบึงเยืองเดนกุนออร์ตกออร์แตงออร์ต่อสู้กูศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่รกกำหนดเดกำลังลวงเดการปฏิวัติ กำลังล่วงก็มาบึ้งก้นยะเกจิต่อสู้กอบกู้เรื่องประเทศศาสตร์มะมะเบือนได้กำหนดดันนี้ก็มายงมาประชาชนปะตึงศาสตร์ลาวเดกาลซึ่งบางยงมาประชาชนนี่ก็กลุ่มอากนแต่งเรเอเรเอหนากนยะเกเรียนเรือเรียนแรงแต่งเวียกบึ้งก้นลาวบึ้งเผายึมยึมเผาคนลาวยิ้มยิ้มคนยัดดักลวงประเทศงี้นี่มากำลังล่วงกำลังสำคัญประกอบดักการต่อสู้พอเมื่อเราสากำลังล่วงต้องมาทหารตำรวจเปิงนี่พอเมื่อไหนไหนเกือมายิ้มยิ้มคนเดประเทศศาสตร์อีสังรักศาสตร์ลาวเดรำลวยมากำลังล่วงงี้นี่ก็มายุทธศาสตร์ที่6ยุทธศาสตร์ที่7กำหนดเพื่อนมิตรเดการปฏิวัติลาวเบื้องเดกำหนดยะกูดกสรมะในการปฏิวัติลาวก็เมื่อนักเรียนหนึ่งนักศึกษาปัญญาชนยงแวดกุนแวดกุนติจนายทึนนายทึนเนี่ยนายทึนนำนายทึนแห่งศาสตร์มาประมาพระทรงองค์ข้าเจ้ากุนทรงคนวุฒิเจ้าตุดเจ้าเรือรำลดอยู่นี่ทือสาเมื่อเยาะเมื่อกู้เมื่อตายเมื่อแฮมเดการปฏิวัติลาวดียุทธศาสตร์ที่8หน้าที่พื้นฐานซึ่งเบิ่นกำหนดหน้าที่พื้นฐานหน้าที่สันตรานก็มาสามัคคีคนลาวปะตึงศาสตร์สามัคคีแต่งการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยกลัดครางต่อสู้ต่อต้านกับเบิ่งจักรพรรดิคนยะเกือกายเปิ้นเดประเทศศาสตร์ลาวเดเบิ่งจักรพรรดิเบิ่งติเบิ่งเยื้องคนคริคนยองเดเบิ่งจักรพรรดิอย่างนี้ต่อต้านเนาะแล้วก็ปลดปล่อยประเทศศาสตร์งี้นี่ก็มาหน้าที่ได้ยึมยึมคนซึ่งเบิ่นได้กำหนดหน้าที่พื้นฐานซึ่งต้องเบิ่นเดอ่ะเบิ่นเดดกเบิ่นเดแต่งเดคนลาวเดอย่าตะกลวงกองประชุมนำเดพักเบิ่นเดกำหนดยุทธศาสตร์ที่9คำขวัญยุทธศาสตร์คำขวัญยุทธศาสตร์เดพักซึ่งเบิ่นเดกำหนดนี่ก็มาสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธาวรยะกี้เมื่อคำขวัญเดศาสตร์ลาวอีเสียงเบิ่นซึ่งเบื่อนเดกำหนดยัดดักลวงกองประชุมนำเดพักเดือสันดานซึ่งอีเบื่อนเดจ้องตั้งดะมือกันนี่เจนไกรอดดะมือสกีและน้องจะจ้องโตย้อนดะหลวงกาลกี้นี่ก็มาเรารอดมายุทธศาสตร์เก้าข้อซึ่งเบื่อนเดกำหนดยัดดักลวงกองประชุมเดพักประชาชนลาวหรือพักประชาธิปไตยประชาชนลาวพักประชาชนปฏิวัติลาวดักนี้

ยมมือกี้กินนี่ก็มาเรารอดมากองประสุมนำเดะพักอานามะแน่อีจะเบือนเดะกายเล่าอันบ่เบือนหนึ่งกองประสุมนำเดือสันดานเบือนเดะอาเมื่อแน่วางแผนยุทธศาสตร์แนวเมื่อกำหนดแนวเมื่อแนวเมื่อเมื่อเลขาธิการนำเดะพักคณะบริหารงานอาเมื่อแน่อามากมากแนวแต่ละสมัยเจนกายรอดสมัยที่11จิกายเล่าอันบ่เบือนหนึ่งสกีนี่จิเรากระเกิดกัล

บ่มียังได้มื้อสกี้ที่เล่าแนวเลอะเดยลยลนี่ก็ย่อยแต้งอันอมบุเดมาก่อนงากนี่อะอมบุมากอันที่เล่าแล้วก่อนแย่นับตั้งดามมืออะจนรอดมวยนึ่มจนอายุรอดมวยปีหรือว่ามวยนึ่มต้องเบื่อนเดบุบุมากอันบุมากเรามาซึ่งเลอะประเวยเรียงยัดดาโลกนี่แหละยอร์เล่าก็จิแต้งอันล่อเด็กก่อนงากล่อเด็กก่อนแย่นี่เกินนำริงอาคุณภาพยงรังแรงแล้วก็ปกรณ์กูจูกูวารนี่แหละยอร์เล่าอมบุกินนี่เกิอาภูมิคุ้มกันปอันเกิดพญาตภูมิคุ้มกันนี่อันเติมกันละรอก็จิเมย่างนี่แหละไกลกันวารล่อไกลกันวารส่วนเออล่อเด็กก็จิเมภูมิคุ้มกันจิเมเมยังก็ป้องกันปอันก่อนแย่นี่เกิดพญาตระยัดดะอมบุเดมากก็จิอามากยอร์ดึงนี่ก่อนแย่กุนก็เมื่อเบือนบุบุมากกุนก็เนี่ยจิกรังแรงประเวยกุนยังก็เปเบือนบุมากมังกุนก็เบอบุป้องเบอบุมังเรานมงัวนมเมื่อนี่ยังก็จิเปกรังแรงปึงกุนยังก็บุบุมากยอร์ดึงนี่กาลจิอะมะม่านนี่นะกาลจิอะก่อนหรือกุนนี่ซึ่งอะก่อนแล้วต้องเบือนเดเตรียมล้อลำเดเพื่อจิแต่งแนวเมื่ออันลอเดอะอมบุอันก่อนเบือนเดบุเบือนเดเบอะอันกะบอเกยสังเกตเกยกุญจิมขึ้นมากกุนไกแล้วกันเนซึ่งอะก่อนแล้วปู่ก่อนอะอมบุอมบุปะเลียนปะอะอมบุเลยยะกี้นี่อะมามังกุนอะนะยารแนวนี้นะยอร์ดึงนี้ดะมื้อสกี้นี่ดัดจิเราอันบ่เบิ่นนึงจิแต่งเนาะมื้ออันเดอะอมบุเพื่ออันกุนจะเกกําลังมันก่อนนี่นะหรือว่ามาก่อนงากนี่เบือนเดเบอะแล้วอันก็อาอมบุอันดับที่หนึ่งกินนี่ก็เมยลยลแต่งอันอาอมบุมากกบาร์กินนี่เมหึมปีร์กเป๊กินนี่เมรเวปูลวัยที่สี่นี่เมหละแรงวัยที่ห้านี่มึงเราพักตำนินเฮ้อเรากระหม่อมได้จีเราเนาะเมื่ออำไพเปนึงก็จะเบือนเดครออนุญาตเราเราจะเอิ่มพักตำนินอริเคตลวงเบอร์อริเคตมึงล่วงเนาะเราพักตำลิงนี่ในเมื่อสกีจะเราอันหนึ่งห้าแนวเหมือนดอกแนวนี้เราสะเกสามารถย่อยแต่งอันอะอมบุมากและแต่ละชนิดนี่เกอะธาตุวิตามินเมื่อแน่เกเลอะเนื้อเมื่อแน่สันดานกินนี่จะเราอันเบาเบิ่นหนึ่งย่อลย่อลกินนี่โอ้บางเราอะแคลเซียมยงบางอาการวิเคราะห์อาการพิสูจน์อาการทดลองประเมินง่ายในกว่าเบียงจีนึงเหมือนดอกแนวกินนี่เกอะโปรตีนโปรตีนกินนี่เกจิอายัดดาอ่ะในถาดอย่างงี้นี่ประเภทอ่ะฟอสฟอรัสแล้วก็วิตามินซีก็จะมาซับวิสาการในเอิ่มหรอวิสาการในก็ไม่ต้องสนใจก็ดอกอย่างงี้นี่นะเนื่องเราซะเกเลอะเนื้อเมื่อแน่ในก็จะเบือนได้เราอันเนื่องเราซะเกอ่ะเนื้อเมื่อแน่

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่13ตุลาคศ. 2026ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราได้รับเกียรติจากท่านภูมรแก้วลือไสประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงหนองเนี่ยวเมืองสีโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองสีโคตตะบองที่เพิ่นได้ประกาศเป็นตาแสงแล้วโดยเฉพาะกับตาแสงหนองเนี่ยวนี่ว่าการจะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะการดำเนินเอกสารต่างๆระบบกงจักการจัดตั้งของเพิ่นนี้มาฮอดปัจจุบันนี้เป็นขึ้นได้แล้วและมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากใดและมีประชาชนได้มีข้อเสนออย่างบ่เพื่อให้ตาแสงได้ปรับปรุงแก้ไขตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสวัสดีท่านภูมร
2: เจ้าสวัสดีท่าน
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้าสวัสดีบรรดาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหลายข้าพเจ้าเนาะในนามประธานตาเสงประธานคณะกรรมการปกครองตาเสงหนองเนี่ยวก็ถือว่าจะมาเล่าเหตุการณ์เนาะที่ว่าท่านภายหลังที่พวกเขาได้สร้างตั้งเป็นตาเสงขึ้นมาเนาะ
1: เจ้า
2: แล้วก็พวกเขาก็ได้เปิดบริการประชาชนมาตั้งแต่ผู้แลเดือน7เนาะเดือนกรกฎนั้น
1: เจ้า
2: ว่าพวกเฮาก็ได้เริ่มเปิดบริการประชาชนมาตัวมหอดปัจจุบันนี่คือพวกเฮาก็อันสามารถเฮ็ดเอกสารบริการได้ถึง 10,555 ฉบับเนาะคือว่าเฉลี่ยแล้วแล้วกันเข้ามาเฮ็ดบริการเอกสารทางด้านเอกสารนั้นทางของประชาชนนั่นก็ถือว่าเดือนละหมื่นมันเฉลี่ยประมาณ160กว่าฉบับเนาะอันนั้นก็ถือว่าที่ว่าประชาชนเข้ามาใช้บริการนั้น
1: เจ้า
2: แต่ถือว่าการบริบัณฑิการบริการของพวกเฮาอยู่ทั้งตาเสงพวกเฮานี่ก็โดยที่ว่าคือข้อสะดวกและมันภายหลังที่พวกเฮาก็ได้รับการสั่งขึ้นเนาะก็พวกเฮาจะได้นําใช้ระบบการเงินที่ทันสมัยครับอันนั้นเป็นข้อสรุปอันที่หนึ่งที่พวกเราได้หามันเนาะและอันที่สองแล้วเป็นพวกเรามีห้างเอกสารบรรดาห้างเอกสารที่ว่าทางการได้กำหนดเนาะเช่นมาใบยังยืนที่อยู่ว่าเอกสารยังยืนสายญาติและก็เอกสารต่างๆตามห้าสิบห้ารายการที่ทางนครหลวงกำหนดท่านเนาะอันนั้นคือข้อสะดวกนะอีกอันนึงก็เป็นพวกเรากับจะมีเป็นข้อตกลงนะเนาะว่าเรื่องว่าด้วยค่าธรรมเนียมที่ทางนครหลวงกำหนด55รายการนั้นแต่ละเอกสารก็ถือว่ามีราคาค่าบริการอยู่หันแล้วเนาะถือว่าพวกเราจะบ่ได้กำหนดและจะบ่ได้เก็บนอกเหนือจากรายการนั้นอันนั้นก็เป็นข้อสะดวกที่พวกเราได้ครับในระยะผ่านมา
1: เจ้าเจ้า
2: ครับ
1: แล้วบัดนี้ท่าน
2: บัดนี้
1: เชิญเลยท่าน
2: เดี๋ยววันนี้ติดพันกับการประสานงานเนาะระหว่างบ้านกับพวกเฮาหันก็คือว่าในระยะที่สร้างตั้งขึ้นใหม่นี้พวกเฮาก็อันมันคือบ้านก็จะที่อันเวลานี้ภายหลังที่มีตาเสียงและบรรดากาศนะจะได้ทางเมืองก็จะได้เก็บกาคืนเบิดเนาะได้เห็นให้บางเอกสารที่ว่าไปผ่านบ้านนั้นจะเป็นจะบ่ได้มีการจำกัดเนาะฉะนั้นพวกเราจะบางเอกสารที่ว่ายังเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องได้ผ่านบ้านนั้นจะเป็นให้ทางบ้านนั้นสินและได้จำกัดซื้อมาและทางพวกทางเบื้องตาเสงของพวกเราอ่ะและมันได้เป็นว่าเป็นใบยังยืนทางราชการขับจิตใช่ เพื่อว่าไปเสนอหาปักส่วนเกี่ยวข้องครับเราอันนั้นก็เป็นขั้นตอนในการเรียกของพวกเขาครับที่ของกับบ้าน
1: เจ้าและนั้นสำหรับปัจจุบันนี้เนาะที่เพิ่นว่าหลายบ้านโฮมอยู่ในตะแสงนี้ในการบริการดีๆมันมีเป็นสิ่งท้าทายหรือว่าข้อยุ่งยากบ่ในการบริการที่ว่าประชาชนจำนวนหลายและใช้เวลาในการมารอท่าการเซ็นเอกสารหรือว่าจำกัดต่างๆนี
2: ่โอ้ตัวนี้ก็ถือว่าพวกเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วเนาะเพราะว่าอันเรื่องพวกเขานี่แหละเฮ็ดจังซี่เพื่อความสะดวกอันน้อยมากกว่าพวกเขาละจะมีบรรดาเอกสารต่างๆอันเนาะเช่นว่าใบยิ่งยืนที่อยู่ใช่ไหมเขาควรเฮ็ดแบบใดเพื่อว่าให้มันบริการที่มันว่องไวอันเนาะเป็นพวกเขาละมันนึงประตูเดียวของพวกเขาก็คือว่าเวลาเข้ามาเอกสารปั๊มเขาจะมีห้างเอกสารให้เลยจะให้ทางประชาชนหรือว่าเขียนแล้วก็จิ๊บห้องตัวเองใส่เลยมันเอาเข้ามาเซ็นประธานตะเสงถ้าว่าประธานบุญยูกับเซ็นผู้ห้องแล้วมันเอาออกไปจำกาเอาให้ประชาชนเล่นเนาะแต่ว่าอันนี้มันเขาจะมาเก็บให้มันไว้โดยเฉพาะมันเวลาขาเจ้ามาแล้วมันอันใดที่ขาเจ้าควรถือมาเป็นตัวแทนกันเนาะนึ่งมันถ้ามีบัตรประจำตัวก็มันเอาบัตรประจำตัวสามารถยังยืนได้ว่าค่อยเป็นคนประชาชนบ้านนี้แล้วมันนอนอยู่ในตะเสงของพวกเขาหรือพวกเขาก็เซ็นออกไปเลยเนาะถ้าว่าบุมีบัตรประจำตัวก็สามารถถือสมานุครัวมาเนาะนอกจากนี้หรือแม้นถ้าโบทั้งเป็นคนที่ว่าโบแมนประชาชนอยู่ภายในแปลกบ้านตะเสงของเดียวนี้จะเป็นคนตั้งแขวงที่มาพักเสาหรือแม้นให้ถือใบพักเสามาหรือว่าบัตรพักเสาที่ทางปกส.ออกให้ครับมาแล้วพวกเขาก็เอาเห็นตัวนั้นแล้วพวกเขาก็จะออกไปยิงยืนให้เลยไปยืนที่อยู่ให้เลยแต่ว่ากรณีที่พักเสาหรือมันพวกเขาจะเขียนกำกับใส่ลุมว่าพักเสาเนาะค่าว่า6เดือนพวกเขาก็เขียนใส่6เดือนแต่วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เพื่อว่าเป็นวันอีกในการยื่นจากเอาใบยิงยืนที่อยู่ไปยื่นอยู่วันอื่นจากจังหวัดคนพวกเดียวเนี่ยมันเป็นคนพักเสาอันนั้นเหมือนพวกเขาเห็นนั้น
1: เจ้า
2: การใช้เวลาเนี่ยจะประมาณบ่เกิน3นาทีเนาะสูงสุดประมาณ3นาทีแล้ว
1: เจ้าเจ้าแล้วมีตัวมีเอกสารแก้ยาวบ่ที่ว่ามันเฮ็ดให้มันล่าช้านี่
2: เฉพาะพวกเฮาเลยมันใน3เดือน3 4เดือนพวกเราปฏิบัติผ่านมาเนี่ยมันบ่มีเนาะเอกสารที่ว่าแก้ยาวครับ
1: เจ้า
2: ถ้าเอกสารที่มีเป็นว่าได้กลับคืนไปเนี่ยมัน1เนี่ยมันจะเป็นเอกสารที่พันกับที่ดินเอกสารที่พันที่ดินนี่มันมีว่าเขาเจ้าเขียนมาแล้วแบบว่าผู้ที่เป็นเจ้าของใบตะดินนะครับ
1: เจ้า
2: เพิ่นบ่ได้จำลายนิ้วมือเนาะเพิ่นมีแต่เขียนชื่อใส่ครับแต่นี่พวกเราบ่สามารถที่ว่าจะเซ็นให้เขาเจ้าได้ฉะนั้นต้องให้เขาเจ้ากลับคืนไปเฮือนเพื่อจำลายนิ้วมือของเจ้าของดินก่อนแล้วพวกเขาจึง
1: จำอยู่อันนั้นห้องการบ้านหันบ่ได้บ่อันตัวมีน้ำหมึกจำสีแดง
2: อันคันว่าถ้าผู้เป็นเจ้าของดินมานำในตัวเขาจำอยู่นี่เลย
1: โอ้บางคนที่ว่าต่างหน้าให้แล้วเอาไปเอาแต่ลายเซ็นมาว่าซะซะ
2: แมนคือแบบมันจะเฮ็ดให้ซักซ่าได้กลับคืนเงินน่ะแมนกรณีว่าผู้เจ้าของดินบ่ได้มานำ
1: เจ้า
2: ฉะนั้นต้องได้กลับคืนเงินจำก่อนจึงมาอันนั้นนี่ได้ซักซ่า
1: อันนี้ก็อยากฝากถึงผู้ประชาชนที่ว่าก็คือนะประชาชนที่ว่าติดตามฟังในรายการฮอบ้านผ่านเมืองของพวกเราในมื้อนี้ให้เข้าใจแต่ละหน้าเวียกแต่ละเอกสารที่จะไปพัวพันอยู่ตะแสงบ่ว่าแต่ตะแสงหนองเหนี่ยวทุกๆตะแสงก็จะเป็นคือกันอันนี้เป็นตะแสงหนองเหนี่ยวเพิ่นเว้าให้สู่ฟังว่าก่อนสิไปเซ็นเอกสารตัวใดให้ประกอบเอกสารหยังมาแน่ผู้ใดไปแทนเจ้าของแบบใดให้เฮ็ดจังได๋ตัวนี้ติดตามเพิ่นฟังเพิ่นตื่มเด้อให้เพิ่นเว้าสู่ฟังตื่มอีกเจ้าต่อเลยท่าน
2: เจ้าแล้วก็คือข้าพเจ้าได้ว่าแล้วเนาะมาหนึ่งก็เป็นไปยังจุดที่อยู่ก่อนเนาะอันง่ายที่สุดแล้วเป็นให้ทางประชาชนนั่นหนึ่งแล้วเป็นให้ถือหูมาเนาะเพื่อติดใส่ไปยังจุดที่อยู่นั้นอันสองแล้วเป็นเอกสารยั่งยืนว่าเป็นคนที่ว่าเป็นประชาชนอยู่ในเกษตรเทพแล้วเป็นต้องมีหนึ่งบัตรประจำตัวสองสมานุครัวสามแล้วเป็นใบพักเสาและหนึ่งในสามนี้เอาอันใดก็ได้เนาะที่ว่ายั่งยืนตัวตนเนาะมาแล้วพวกเขาก็จะ ประกอบเอกสารอยู่ในตาเสียงเลยทางตาเสียงของเราจะมีห้างเอกสารให้ประกอบนะครับสามารถประกอบแล้วแล้วก็ยื่นเข้าลายเซ็นออกได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นติดพันกับเงินยืมแต่ที่อยู่วันนี้ติดพันกับซื้อขายรถนั่นเป็นการอย่าลืมนั่นเป็นต้องได้ถือทะเบียนรถมานำเนาะถือทะเบียนรถมาแล้วก็มาประกอบเอกสารอยู่นี้อยู่ทางเกษตรนี้แล้วตัวนี้นี่ก็มีต้องมีเอกสารที่3รายการที่ยังยืนว่าเป็นคนเป็นประชาชนอยู่ตาเสียงเนาะมีบัตรประจำตัวสมโนและก็ใบพักเซาเนาะแล้วก็เพิ่มทะเบียนรถเนาะอันนี้เป็นการซื้อขายรถมันนี่ติดพันกับเอกสารที่นั่นเป็นอาจจะมีหนึ่งแล้วก็ติดพันกับยังยืนตัวตนเนาะเกี่ยวกับบัตรประจำตัวสมโนกลัวใบพักเซาเอาตัวใดก็ได้เนาะที่ยังยืนว่าเป็นประชาชนและสองก็เป็นใบตาดินหรือก๊อปปี้ใบตาดินเนาะส่วนว่าคำห้องนั้นเราเป็นอยากให้เขียนแล้วก็จำลายนิ้วมือโดยเฉพาะเป็นลายนิ้วมือของเจ้าของดินเนาะเพราะว่าจะยั่งยืนว่าได้ผ่านการเห็นดีแล้วก็เห็นพร้อมของเจ้าของดินแล้วจำลายนิ้วมือมาแล้วพวกเราก็จะมันเอาเข้าสินจำกาออกเลยเนาะอันนั้นเป็นข้อสะดวกที่พวกเราได้กำหนดในเหตุอยู่ในตระเสียงของพวกเรานั้นเนาะส่วนการเวลาเป็นพวกเราจะแบบประจำการเนาะเหตุแบบประจำการก็คือว่าต้องมีคณะพวกเราในสามท่านมันถ้าว่าประธานอยู่เลยมันประธานสินถ้าว่าประธานบ่อยู่ผู้ฮองก็ต้องสินออกสินามแบบว่าพวกให้ประชาชนได้ท่าดุลจังซั่น
1: เจ้าบ่แม่นว่าสิเข้าไปแล้วโอ๊ยประธานทั้งคณะเพิ่นบ่อยู่จักคนเด้อไปประชุมเด้อบ่มีเป็นไปบ่ได้เนาะท่านเนาะแต่ละบอนต้องผู้ใดผู้หนึ่งไปต้องยังผู้หนึ่งเพื่อแก้ไข
2: แม่น
1: ๆเอกสารต่าง
2: ๆเจ้าเฮาพวกเฮาจะมีพวกเฮาจะมีบัดเชิญประชุม4 5ฉบับก็อย่างพวกเฮาจะบ่ไปเบิด3ท่านเนาะ
1: เพรา
2: ะว่าพวกเฮาจะไป2ท่านแล้วจะเอาพนักงานหน่วยงานไปประชุมต่างหน้าให้คณะประธานแต่ว่าต้องมีหนึ่งประธานประจำการเพื่อสิ่งเอกสารในประชาชนเนาะอันนี้มันพวกเราเห็นแล้วนะทางเมืองน้องเดียวของพวกเรา
1: เจ้ากับถ้าว่าประชาชนผู้ใดที่ไปเซ็นเอกสารแล้วบ่ถืออย่างไปนี่เฮ็ดให้เพิ่นให้ได้ซ่าแท้เนาะท่านเนาะอันนี้ซ่าแท้เพราะว่าเฮาประชาชน6 7บ้านสิไปให้ยั่งยืนว่าโอ้เจ้านี่เป็นไทยบ้านนี
2: ่ประชาชนใจดีและสุขยู่หั่นนะอันนั้นมันพวกเฮาก็บ่ปฏิเสธก็ได้ครับเนาะคือบางเทื่อนี่เพิ่นมาแล้วเห็นว่าพวกเขาเฮ็ดสะดวกให้เพิ่นสินะเพิ่นก็อันใจใบสาวพันบ่ท้อนแล้วเอาใจเลยก็ได้เอาหนอนนั่นก็ต้องขออภัยนําอันนั้นมันเป็นการที่ว่า
1: น้ําใจอันน้ําใจของ
2: ประชาชนจริงใจเป็นน้ําใจเพิ่นเป็นน้ําใจให้เพิ่นก็ให้พนักงานก็บ่แม่นว่าท้อนเพิ่นแล้วเพิ่นบ่เอาก็คือว่านั่นเพิ่นให้ก็เป็นน้ําใจก็ได้ครับอันนั้นพวกเราก็บ่ปฏิเสธแต่สิไปเฮียงห้องเอาว่าจาก 10,000 แล้วเอา 20,000 จาก 50,000 เอา 100,000 นี่บ่มีเนาะบ่มีถ้าว่าเกิดห่างเสียงตัวนี้ปั๊บพวกเขาจะถามคืนเลยว่าแม่นผู้ใดอยู่ในตะเสียงของพวกเขาเนาะตะเสียงของพวกเขาก็มีแต่8ท่านเนาะที่เฮ็ดบริการรวมทั้งหมดเนาะเขาก็ถามเลยถามใดอยู่ในตะเสียงพวกเขานี่เฮียงห้องเนาะคันว่าโอ้เฮียงห้องสิพวกเขาก็สิได้เอิ้นมาอบรมชั้นสอนอะไรเนาะเพราะว่าบ่ให้เฮ็ดบ่ให้เว้าเนาะอันนี้พวกเขาก็เน้นเท่านั้นเด้เพราะว่าเขาอยากเฮ็ดบริการประชาชนด้วยความจริงใจแล้วก็เฮ็ดให้มันสะดวกว่องไวแล้วก็เอิ้นว่ากับเป็นคนดีให้ภาครัฐเองเนาะ
1: จ้ะ
2: เวลาเฮาเฮ็ดดีประชาชนก็สิย่องว่าโอ้ภาครัฐอยู่คิดมาทํากันนี้เพิ่นเอาใจใส่บริการประชาชนแบบนี้นะ
1: จ้ะ
2: เห็นบ่มันจะลิงไปแนวนั้นเด้อเน
1: าะจ้ะจ้ะ
2: บ่มีได้อยู่แต่เสียงน้องเนี่ยพวกเฮาบ่มีได้กรณีแบบนี้แบบไปเฮียงห้องหรือว่าไปเก็บเกินนะ
1: เจ้า
2: บ่มีบ่มีประกันได้
1: เจ้าเอาอันนี้ก็ทางประธานปกครองตาแสงหนองเหนียวเมืองสีโคตรตะบองมื้อนี้เพิ่นก็ได้มาเว้าว่าสู่ฟังต่อการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของทั้งขันตาแสงที่เพิ่นได้ประกาศขึ้นมาแล้ว

0: นหรือว่าอยากให้ฮู้เรื่องเกี่ยวกับอันอื่นๆอีกคำถามอื่นๆที่ประชาชนอยากเสนอมาว่าตาแสงมีอีหยังอีกแน่เฮายังมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากนั่นใดแน่ที่ประชาชนยังต้องอยากให้ตาแสงปรับปรุงก็แจ้งมาทางรายการฮอบ้านพันเมืองของพวกเขาได้บ่ว่าแต่ตาแสงหนองเหนียวเด้อทั่วประเทศเลยประชาชนผู้ใดที่ว่ายังมีข้อสงสัยก็โทรมาได้021212468โทรมาหาทางรายการของพวกเขาพวกเขาจะโทรติดต่อหาทั้งตาแสงอื่นๆทั่วประเทศนี้ให้เพิ่นมาอธิบายสู่ฟังว่าการจะตั้งปฏิบัติของตาแสงเป็นคือใดสิคือกันบ่ก็แม่นคือกันเบิดกับเฮาก็บ่ว่าเลยเนาะคนมันก็สิคือกันเบิดอันนี้แตกต่างกันพ่อแม่กับคนละพ่อล้วนแต่แม่เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านผู้มอนแก้วลือใสประธานคณะกรรมการปกครองเมืองของตาแสงหนองเหนียวเมืองสีโคตรตะบองหลายๆท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการหมู่บ้านของพวกเขามื้อนี้เป็นจังได๋พวกเขาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
1: จ้าจ้าจ้าด้วยความยินดีนะมีแต่ถือว่าขอขอบใจแล้วทางรายการวิทยาก็ได้โทรมาสัมภาษณ์แล้วก็ให้ความกระจ่างแจ้งแก่ประชาชนคิดเต็มเน
0: า
1: ะ
0: ท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการผมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: ห้านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทั้งเซ้าและแรงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังรับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพียงมวลแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาห้าน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงด่าคุ้มคุมหินเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทยศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม020-5981-6141 96-98-4393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: ่านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าและแรงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังหับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพลงมวนแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาห้าน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงด่า
1: คุ้มคุมหิน
0: เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทยศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม02059816141 96984393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแฮงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นถึงฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 นค่ะ

คันได้ฟังทำแล้วบ่ทำตามก็ให้ค่าเหมือนมียาบ่กินใส่ทองโลคาไข่ก็บ่หายสบายดีท่านผู้ฟังใจแพงต้อนรับเข้าสู่รายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้ง2ระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และอย่างนี้ก็ไปออกกระจายทั้ง FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ก่อนเนาะแล้วก็ทั้ง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัส 18:00 น. 19:00 น.สมเวลาพี่มาวงรับหน้าที่ดำเนินรายการนำข้อมูลข่าวสารแจ้งข่าวๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แด่กะติคำคมแด่สารทหุกไอตัวกับมาว่าๆๆสุนันฟังเป็นประจำพบประกันมื้อนี้กะกงกับมื้อวันอังคาร13ตุลา2026ขึ้น12ขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มื้อที่7ของการดำเนินของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ยังมีเวลาทุกท่านเด้อก็สิเป็นวันพุธหน้าเนาะวันที่21จึงจะปิดสำหรับเวลาการดำเนินของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็บรรยากาศของกองประชุมในแต่ละมื้อสามารถฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปและการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงเนาะหรือว่าทั้งรายการต่างๆของพวกเขาก็ได้นำเสนอขึ้นบรรยากาศของกองประชุมนั้นสุท่านฟังและได้ติดตามในระยะผ่านมานี่โดยเฉพาะแล้วทั้งกระทรวงสาธารณสุขนี่เอาจริงเอาจังสั่งจัดระเบียบด่วนหลังกวดพบศูนย์คมงามเถื่อน183แห่งแล้วก็คลินิกผิดกฎหมายจำนวนหลายในกองประชุมสมัยสามัญเถื่อนที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เมื่อวันที่7ตุลาคม2026ผ่านมานั้นท่านนางใบคำคัทธยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ขึ้นชี้แจงถึงมาตรการขั้นเด็ดขาดในการคุ้มครองกฎการและก็จัดระเบียบสถานที่บินปัวศูนย์ความงามภาคเอกชนที่เคลื่อนไหวผิดกฎหมายหลังมีข้อซักถามจากสภาแห่งชาติผลการลงกวดการตัวจริงเบื้องต้นนั้นพบตัวเลขที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการลักลอบให้บริการทั้งการแพทย์ที่บ่ได้รับอนุญาตซึ่งประกอบมีข้อมูลศูนย์เสริมความงามเถื่อนกวดพบถึง183แห่งบ่ได้ที่ลักลอบเฮ็ดฮัดทางการทางการแพทย์โดยบ่มีใบอนุญาตจากแขนงสาธารณสุขคลินิกเถื่อนอีกทุกท่านเลยคลินิกเถื่อนนี่นะยังมีคลินิกปิ่นปัวพยาธิอีกจำนวนหลายที่เคลื่อนไหวโดยบ่มีใบอนุญาตซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่กำลังเล็งสังรวมข้อมูลอย่างละเอียดสถานที่ที่ถูกกฎหมายปัจจุบันทั่วประเทศมีห้องหมอเอกชนที่ถูกต้องเพียงแต่46แห่งหนึ่งใดศูนย์ปิ่นปัว23แห่งและกับคลินิก2076แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างหีบด่วนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกแจ้งการสั่งการให้แผนกสาธารณสุขแต่ละแขวงนครหลวงลงกวดกับสถานที่บริการภาคเอกชนทั้งหมดเนี่ยขึ้นใหม่เพราะทางเฮียกของบุคคลหรือว่านิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจปิ่นปัวและก็เสริมความงามที่ยังบ่ทันได้รับอนุญาตต้องหีบห้อนเข้ามาประกอบเอกสารขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายการจะได้รับอนุมัติมันต้องผ่านการกวดกามาตรฐานอย่างเข้มงวดบ่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมอาคารห้องบริการบุคลากรต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปิ่นปัวและทุกผลิตภัณฑ์ยาหรือว่าเครื่องมือการแพทย์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและยาเด้ออย่างถูกต้องเท่านั้นนอกนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังอยู่ในระยะปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองศูนย์ปิ่นปัวและศูนย์การแพทย์เอกชนเพื่อหัดกุมมาตรฐานการอนุญาตและการต่อใบอนุญาตให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการปิ่นปัวฉบับปรับปรุงเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในระยะต่อไปเนาะอันนั้นก็เป็นอีกเวียกหนึ่งที่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10โดยเฉพาะแล้วเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ขึ้นชื่อแจงโดยเฉพาะแล้วเป็นศูนย์ความงามเถื่อนนี่แหละป้าโท183แห่งคุณท่านผู้ฟังเลยอย่าลืมใดผู้ใดไปเฮ็ดก็ต้องได้เบิ่งต้องถามในใบอนุญาตคักแน่มีหรือบ่จังซี่แล้วนี่ผ่านมาเกิดมีการถกเถียงมีการเว้าว่าเห็นบ่ในโลกออนไลน์ซื้อออนไลน์บ่ได้รับอนุญาตก็ไปเปิดห้วยเป็นหยังมาแฮปปี้ช็อปแม่นหรือบ่แม่นอ๋ออันนี้ก็เป็นข้อมูลในเบื้องต้นในรายการของพวกเขาว่าสุดท้ายฟังพักก่อนเนาะจึงกลับมาสู่ในเนี่ยต่อไป

0: ลาวของพวกเขาเป็นแขวงที่กว้างใหญ่มีประชากรหลายที่สุดในลาวดังนั้นก็บ่แปลกใจที่มีเพลงฮ้องได้กล่าวถึงดินแดนแห่งนี้อย่างหลวงหลายสวรรณเขตนั้นเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าแก่มีปูชนียสถานอย่างหลวงหลายปูชนียสถานที่คนลาวเฮาเคารพนับถือเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก็มีหลายบอนเช่นว่าท่าติ่งหังซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญและมีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาเป็นเครื่องยืนยันถึงความหุ่งเหืองของอาณาจักรเขตนี้ในอดีตพระธาตุโพนและสถานที่อื่น
1: ๆสวรรณเขตนั้นยังมีหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันเฮ็ดให้มีวัฒนธรรมฮีดคล้องประเพณีและอาหารการกินที่หลากหลายนอกจากนั้นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่เป็นแบบฝรั่งอยู่ใจกลางเมืองก็ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดีซึ่งเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ตัวเมืองทั้งเป็นถิ่นกำเนิดของล้ำ4จังหวะที่คนลาวฮู้ดีเช่นลำพูไทยคอนสวรรค์บ้านซอกและมหาไซเป็นต้นสวรรณเขตนี้มีเป็นเครงที่ตั้งอยู่ถึงเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศไทยและเวียดนามดังนั้นสวรรณเขตจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2เป็นเส้นทางหลักที่ช่วยกระตุ้นการค้าขายและเฮ็ดให้แข็งมีความคึกคืนโดยรวมแล้วสวรรณเขตมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจซึ่งเฮ็ดให้หลายคนนิยามให้เป็นดินแดนแห่งสวรรค์หรือแดนสวรรค์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และสิ่งน่าประทับใจ
0: ท่านที่เคารพเมื่อเว้าถึงสวรรณเขตแล้วตอนนี้ก็ขอกลับคืนมาเว้าต่อที่ผู้ดำเนินรายการได้เว้าเกินไว้ในตอนนั่นว่ามีเพลงหนึ่งที่นักประพันธ์ได้แต่งและฮ้องมาแล้วตั้งแต่ปีค.ศ. 1963มาฮอดเดี๋ยวนี้เพลงนี้ก็ยังโด่งดังอยู่เพลงดังกล่าวผู้แต่งเมนสแสงสิริวัณหรือสุริวัตรได้แต่งเอาไว้แล้วก็มอบให้คำเติมสานุบาลขับฮ้องเป็นคนทำอิฐนั่นก็คือเพลงสวรรค์แดนหัก

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 น. วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเมื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นำเอาเพลงที่ดังและติดพันกับแขวงสวรรณเขตมาเสนอสู่ท่านฟังซึ่งบางเพลงดังมาแล้ว60กว่าปีและอย่าลืมว่าแขวงสวรรณเขตนั้นมีความหลากหลายทางด้านชนเผ่าสมควรซึ่งประกอบมีหลายกว่า14ชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันชนเผ่าลาวเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนหลายที่สุดส่วนหลายแม่นอาศัยอยู่ตามเขตทงเพียงเรียบตามแม่น้ำของนอกนั้นภูไทยก็เป็นชนเผ่าที่มีอย่างหลวงหลายในแขวงสวรรณเขตและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะแม่นการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนั้นยังมีชนเผ่าอื่นๆอีกเช่นบรูกระต่างตะโอยล้าวเทิงและชนเผ่ากลุ่มน้อยอื่นๆความหลากหลายทางด้านชนเผ่าเหล่านี้เฮ็ดให้สวรรณเขตมีวัฒนธรรมฮีดคองประเพณีและความเป็นอยู่ที่หลากหลายและสวยงาม
1: ปิดท้ายรายการสำหรับมื้อนี้เมื่อเว้าถึงสวรรค์เราก็จะนำเอาเพลงอีกเพลงนึงซึ่งเป็นเพลงดังนี่มาเสนอให้มิตรรายการของพวกเราได้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่นักแต่งได้หยกหยอป่อปั้นแล้วก็ย่องหยอผู้สาวที่มีความงามดังนางอยู่ในเทพนิยายหรือนางที่อาศัยอยู่ในวังทองหรือนางที่สวยงามแห่งเมืองสวรรค์งามทุกๆอย่างงามบ่มีบนติงามบ่มีบนหิบวกกิริยามารยาทท่าทางวาดงางหอยยิ้มผิวพรรณผู้ใดเห็นแล้วก็เฮ็ดให้คิดหาคิดถึงถ้าว่าบ่ได้เป็นคนฮักขอให้ได้เป็นเพื่อนก็ยังดีกันเพลงนี้แต่งและฮ้องก้องกังวานทั่วเมืองลาวและใกล้เคียงประเทศใกล้เคียงนี่มัดดนแล้วแหละตั้งแต่ซุมปี1970พุ่นจากการให้เนื้อห้องและทำนองโดยคำหลานอกแก้วกับสมหมายพันธวงศ์นักห้องต้นสบับสำหรับเพลงนี้ก็คือคำหลานอกแก้วคือออกหรือยังวะเพลงที่เฮาเว้าถึงนี้เมนเพลงหยังถ้ายังคิดบ่ทันออกสิบอกว่านั้นคือเพลงนวลน้องเวียงสวรรค์

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุโทรภาพเขตปกครองตนเองเผ่าจ้องกวางซีแห่งสปจีนภูมิใจเสนอบทประพันธ์ของเจ้าเจี้ยนซินเฮียบเฮียงและเขียนเป็นบทละครวิทยุโดยสดุดตาสายหงเวียงวัฒนาสนับพันเป็นบรรณาธิการในเรื่องที่มีชื่อว่าจดหมายจากหมู่บ้านในหุบเขาท่านที่เคารพละครวิทยุเรื่องจดหมายจากหมู่บ้านในหุบเขาเป็นบทละครที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นและการต่อสู้เพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ยากของประชาชนเผ่าเหมาหนานในหมู่บ้านเหอส่วนเมืองหวนเจียงเรื่องเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นถึงการห่มแห้งห่มใจระหว่างพนักงานที่ลงหักฐานอยู่สนบทและชาวบ้านในท้องถิ่นเก่าบ้านเหอส่วนก่อนนี้น่ะเคยเป็นเขตทุรกันดารขาดน้ำทําการผลิตเฮ็ดให้ประชาชนประสบกับความทุกข์ยากแต่ด้วยความเอาใจใส่จากพรรคประชาชนและรัฐบาลแห่งสปจีนโดยมีเท่าเผิงเลขาคณะพรรคประจำบ้านที่เป็นกำลังแห่งสำคัญในการลงหักฐานเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการสร้างอาชีพและพัฒนาโครงรางพื้นฐานเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นเท่าละก้าวเพื่อแสดงความขอบใจและรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาบ้านที่สามารถเฮ็ดให้ประชาชนเผ่าเหมาหนานได้มีชีวิตดีขึ้นนั่นลูเหมยหญิงหัวหน้าคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งเป็นประธานสหกรณ์มักเกี้ยงพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านได้ร่วมกันเขียนจดหมายส่งถึงท่านเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงในที่สุดพวกเขาก็ได้รับข่าวดีหลายเมื่อท่านเลขาธิการใหญ่ได้มีคำชี้นำและได้ตอบจดหมายแสดงความยินดีกับชนเผ่าเหมาหนานผ่านรายการข่าวพักคำของโทรภาพศูนย์กลางซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจอันล้นเหลือให้แก่ทุกคนในการสู้สนเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่หงเหืองเหลืองเลื่อมขึ้นเรื่อยๆต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังละครวิทยุที่มีชื่อเรื่องว่าจดหมายจากหมู่บ้านในหุบเขา

0: ค่อยเว่ยเสียงวินนี่วะสิมีบุญวาสนาได้เป็นเฒ่าแก่น้ำเพิ่นโอ้ยฝ่าเอ้ย
1: เหตุไหนสิเป็นบ่ได
0: ้โอ้ย
1: ตอนนี้เจ้าน่ะก็เป็นผู้บัญชาการงัวได้ดีแต่ก็บ่ได้หมายความว่าเจ้าน่ะเป็นหัวหน้างัวเด
0: ้อ
1: ค่อยก็คิดว่าในอนาคตเจ้าจะได้เป็นเฒ่าแก่ฟาร์มงัวได้แน่นอนน่ะ
0: โอ้โหว่ามาแนวนั้นก็ค่อยก็เริ่มมีใจอยากเฮ็ดแล้วนั่นล่ะแต่ว่าเรื่องเทคนิคและการตลาดคนมันเป็นคนบ้านเนาะบ่มีความรู้ด้านนี้เลยได
1: ้นี่ๆๆๆไอ้เว้ย
0: ฮะ
1: เรื่องนี้บ่ยากพวกเขามีผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยเหลือจะขอการร่วมมือวิชาการแขวงแฮกเซียวจากกวางตุ้งฮะเด
0: ้โอ้
1: ถ้าพวกเขาน่ะตั้งฐานได้แล้วจึงเชิญพวกเพิ่นมาเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือวิชาการแก่เจ้าก็ได
0: ้เว้ยเจ้าว่าแนวนี้ข่อยก็เริ่มสนใจแล้วนะล่ะ
1: อ่ะคันซั่นพวกเขาตกลงกันตามนี้เลยเนาะข่อยจะดำเนินการให
0: ้โอเคโอเคตามเจ้าเลยเด้อได้เสียหาไปสอบช่วยกันไหน
1: ได้แต่ข่อยยังมีอีกเรื่องนึงอยากจะปรึกษาหารือกับเจ้าเลย
0: เรื่องไหนเว้ามาเลยเว้ามาเลยเว้ามาเลย
1: นี่คือจังซี่นะถ้าเฮาตั้งฐานเปิดครั้งใหญ่เลี้ยงงัวได้ปีทําอิฐในการแบ่งปันผลกําไรเจ้าซวยเสียสละผลประโยชน์เล็กน้อยเพื่อเอากําไรบ่หลาย
0: เออได้ได้ได
1: ้แล้วก็แบ่งให้พวกเขาที่เป็นสมาชิกร่วมหุ้นจักเล็กจักน้อยนึงเด้อ
0: ได้
1: บ่จังซี่นะก็ย้อนว่าเดี๋ยวนี้นะชีวิตการเป็นอยู่ของเจ้านะมันก็ดีกว่าพวกเขาเรานั่นหลายเลย
0: โอ้ยเรื่องนี้นี่วางใจได้เลย คนบ้านเดียวกันทั้งนั้นถ้าหากได้เงินแท้ๆนะอย่าว่าแต่ปีเดียวเลยยอมสละให้2ปีก็ยังได้นะ
1: ตกลงตกลง
0: ได้นะได้
1: เว้ยขอบใจหลายๆเด้อที่มีแนวคิดสวยคนบ้านเดียวกันแบบนี้นะ
0: ข่อยต้องขอบใจเจ้าทั้งหากท่านเอ้ย เพราะว่าท่านเป็นคนยกระดับข่อยจากเป็นผู้บัญชาการงัวให้กลายเป็นเฒ่าแก่งัว
1: ดีหลายดีหลายเออนี่คอยเฝ้าได้ไดจะได้กลับไปที่ห้องการบ้านก่อนไปปรึกษากับเหมยอิงเบิ่งว่าเวียกของเพิ่นน่ะดำเนินไปเป็นยังไงกันแล้ว
0: เหมยอิงวะ
1: แม่น่ะ
0: เห็นเพิ่นบอกขึ้นผู้ไปซอกหาน้ำผู้ไหนป่านนี้ก็ยังบ่ทันกลับมาเถื่
1: อ
0: บ่ฮู้เป็นแนวใดล่ะ
1: ซั่นคอยกลับก่อนเด้อ
0: ไปๆ

0: ไปเองพวกเขาซอกหาตาหน้ามาตั้งสองมือสามมือแล้วก็ยังบ่พบคงจะบ่มีหวังแล้วเน
1: าะอย่าเฝ้าท้อใจนะบ่ท่านพ่อก็หาต่อเอ้าพักผ่อนจักหน่อยก่อนดื่มน้ำจักกึ่นแล้วค่อยไปซอกหาตื้มใน 2-3 หน่วยผู้นี่มันต้องมีอยู่จุดใดจุดหนึ่งแน่นอนล่ะ
0: พวกเขาอาศัยอยู่บนนี้มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายบนใดมีน้ำเฮ็ดใดข่อยสิบ่ฮู้ล่ะ
2: นี่ตันเชิญกวางข่อยเคยยินผู้เฒ่าผู้แก่เว้าว่าบนนี้แต่ก่อนนั้นเคยมีห้วยน้ำสายหนึ่งยามฝนมีน้ำแต่ยามแล้งผัดแห้งขอดเชื่อว่าต้องมีน้ำในใต้ดินแน่นอน
0: เมื่อนี้พวกเขาเนี่ยย่างมาตั้ง 7-8 หลักล่ะผู้เหล่านี้ก็มีแต่ป่าไม้ไผ่เต็มที่ไปหมดเลยมันสิมีน้ำอยู่ไส
1: ก็ว่าบ่สร้างต้นไม้บ่ตายใบมันเขียวอุ่มทุ่มก็แสดงว่าเขตนี้มีความซุ่มในพื้นดินค่อยคิดได้ละขึ้นฮอดผู้ใดผู้นึงนี่ล่ะ
0: อ้าวๆๆแม่นไผล่ะ
1: พวกเจ้าฮู้บ่ว่าคนนั้นแม่นไผก็พวกกองค่อยเองนี่ล่ะตาลคุ้ยเซิงแล้วเป็นคนที่ว่ามักไม้ไผหลายได้แท้ใด
0: แล้วมันเกี่ยวหยังกับแรงน้ำนี่หรือว่าเจ้าน่ะคิดฮอดหมวกไม้ไผหลายดอกของเราหั่นบ่ฮะกุ้ยเซิงเราสารหมวกไม้ไผหลายดอกนี่ก็ถือเป็นสีมือที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยได
2: ้แม่นล่ะบ่แต่ก่อนก็ย้อนกุ้ยเซิงนี่ทรงหมวกไม้ไผหลายดอกให้เป็นของขวัญแทนใจทุกๆมื้อนั่นแหละจนกลายเป็นไม้บังคับให้เมยอิ่งนี่ยอมแต่งงานนำบ่ซั่นตอนนี้เมยอิ่งคงได้ไปเป็นชาวแก่อยู่เซินเจิ้นพุ่นแล้ว
1: เอาละเอาละบ่ต้องเว้าเรื่องเก่ามาละบ่เรื่องจริงจังนี่กุ้ยเซิงเคยเว้ากับข่อยว่าเวลาย่างทางภูแล้วรู้สึกว่าหิวน้ำนะหรือว่าอยากกินน้ำต้องไปซอกหาปอนทีมีไม้ไผ่ปงขึ้นมาหนาแน่นใบเขียวสดและงดงามที่สุดว่าซั่น
2: ไม้ไผ่ขึ้นหนาแน่นหลายแสดงว่าน้ำใต้ดินมันมีหลายแม่นวะคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกหาตื้มอีกเถาะ
0: ตกลงตามนี้เด้ออ่ะไปไปซอกหาต่อไป
2: พญาหมออีเอ้ยน้ำอยู่ใส่เนาะ

0: เลขาวังเมื่อนี้คือวันจัดพิธีเปิดงานแขวนป้ายการสั่งตั้งฐานเลี้ยงงัวเสียงหนิวของบ้านเหอส่วนยังเป็นทางการถ้าว่าท่านตาตาและคนอื่นๆเอางัวมาฝากเลี้ยงอยู่ฐานแล้วพวกเพิ่นน่ะก็จะได้ยกย้ายเฮือนได้อย่างสบายใจแล้วล่ะบัดนี้นะ
1: แม่นถ้าท่านตาตายอมย้ายเฮือนแล้วเวียกงานการยกย้ายจัดสรรชาวอพยพของหมู่บ้านเหอส่วนก็จะสำเร็จลงอย่างไวว่าเวียกงานการต่อสู้ก็ลดทอนลงความทุกข์ยากก็จะลดลงอย่างง่ายขึ้นอีกบาดเก้าหนึ่งขอแสดงความยินดีนำพวกเจ้าเด้อที่กล้าเฮ็ดกล้าตัดสินใจเฮ็ดเรื่องยากๆให้ง่ายขึ้น
0: ขอขอบใจสหายเลขาที่ให้กำลังใจ
2: สหายเลขาท่านช่วยเป็นเกียรติเปิดผ้าคุมป้ายทานเลี้ยงงัวเสียงหนิวให้แด้เพื่อเป็นสิริมงคล
1: ได้ตัวค่อยขอประกาศว่าทานงัวเสียงหนิวผู้บัญชาการงัวของบ้านเหอส่วนได้สร้างตั้งขึ้นแล้วและข้าพเจ้าต่างหน้าให้คณะพักขออนุญาตเปิดอย่างเป็นทางการนับแต่บัดนี้

0: ันงัวเสียงเหนียวผู้บัญชาการงัวได้สร้างตั้งขึ้นแล้วงัวสุตําอิดที่นํามาฝากเลี้ยงอยู่ฐานแม่นมีของท่านตาตาลสินเจี้ยฟู่และครอบครัวอื่นๆอีก4ครอบครัวมีงัวทั้งหมดที่นํามาฝาก15โตและยังมีอีก 2-3 ครอบครัวกําลังเฮ็ดเอกสารอยู่สิ่งนี้ถือว่าเป็นการสร้างซีซั่นอันจบงามให้กับเวียกงานการลดพรความทุกข์ยากอย่างถึงเป้าหมายมันเป็นเรื่องดีงามอันใหญ่หลวงของบ้านเหอส่วนพวกเขาพวกเขาขอแสดงความสมเสยให้กับผู้บัญชาการงัวเหวยเสียงหวินพี่น้องมาเด้อเราอวยพรพร้อมกัน
1: มาๆๆๆๆๆสมเสยเด้อสมเสยกับเ
2: ขาเอาเหวยเสียงหวินขอขอบใจน้ําท่านหลายๆค่ะบ่มีท่านแล้วก็สิได้มาเป็นผู้บัญชาการงัวได้แนวใดต่อไปก็ขอให้ท่านได้สืบตัวติดตามและแนะนําข้าพเจ้าตื่มเด้อ
3: เวยเชียงหวินเฮาขอขอบใจที่เจ้ากล้าตัดสินใจตั้งฐานงัวเชียงหนิวผู้บัญชาการงัวขอบใจนโยบายการลดพรความทุกข์ยากอันดีงามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนของพวกเฮานํา
0: บ่แต่ท่านตาตาลบัดนี้ท่านวางใจพร้อมจะยกย้ายเฮือนได้แล้วแม่นบ
4: ่ย้ายทันทีเลยผู้บัญชาการงัวบ่เพียงแต่ว่าได้ช่วยข่อยเลี้ยงงัวทั้ง3ตัวนั่นแต่ยังหับเหมาเบิกแยงเป็ดไก่ของข่อยหายหมดอีกข่อยบ่มีเหตุผลใดอีกแล้วที่จะบ่ย้ายพวกท่านทั้งหลายเอ้ย
5: ดีๆๆๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองล่วงหน้าที่หมู่บ้านของพวกเฮาจะลดพรความทุกข์ยากทางคณะกรรมการบ้านได้เกี่ยวหมูหอม1โตงัวหอม1โตเพื่อมาเฮ็ดพิธีเฟยทั่วเพื่อเคารพศาลบรรพบุรุษและฮู้บุญคุณต่อผักต่อหลัดเอาหัวงัวและหัวหมูขึ้นมาได้เลย
6: โอ้ขาดแน่ขาดแท้เนาะเนี่ย
5: เส้นทานตาตาลมานำพาพวกเขาเพื่อบอกเรากล่าวขานและอวยพรให้แก่ลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุขหังมีเงินคำ

0: ฮัลโหลอาฟาน
1: ฮัลโหลสหายเลขาเทานี่มันก็ทายอาทิตย์แล้วใดเจ้าสิฮอดเฮือนอยู่บ่นี
0: ่กำลังเมี่ยนเคืองอยู่ก่อนฟ้ามืดนะฮอดเฮือนแน่นอน
1: เฝ้าเด้อเฟยเฟยค่อยท่าเจ้ากับมาตลอดเวลาเลยใด
2: พ่อปันใดพ่อสิฮอดเฮือน
0: คือลูกสาวหลักของพ่อไกลแล้วไกลแล้วจะฮอดเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: พ่อสัญญาแล้วได้ว่าสิพาลูกไปพาตัดน้ำกันผู้ใหญ่บอกแล้วต้องรักษาคำว่าได
0: ้โอ้แล้วแน่นอนอยู่แล้วพอเว้าคำใดคำนั้นนา
3: เลขาเท้าเลขาเท้าเกิดเรื่องบ่ดีแล้วเหมยอิ่งตกหอมภูเจ็บสมควร
0: อ้าวมันเกิดยังขึ้นนี
3: ่พวกเฮาพากันไปซอกหาตาน้ำแล้วเหมยอิ่งก็พลาดตกลงจากภู
0: แล้วตอนนี้นั่งอยู่ใส
3: ่พวกเฮากำลังพาไปห้องหมอเมืองเลขาเท้า
0: จุมินจุมินอยู่ทางนี้นะก็มีเรื่องโดนเกิดขึ้นค่อยกลับเมืองเฮิรนตอนนี้นะบ่ทันได้เด้อต้องไปเบิ่งทีมงานก่อนรายละเอียดเดี๋ยวก็จึงค่อยร่วมกันใหม่ไปพวกเฮาเฝ้าไปบ่ฮู้ว่าป่านนี้น่ะเบิ่งอิงจะไปจังได๋กันแล้วไป

0: เอ้ยมาอิงอดทนเอาไว้ด้วย
1: เลขาดาว
0: เจ้า
1: ๆเป็นอย่างเจ้าคือบ่ทันเดินทางกลับบ้านกลับเฮือนไปหาลูกหาเมียอี
0: เอ้ยมาอิงเอ้ยก็ต้องเก็บแข็งเอาไว้บ่เป็นอย่างดอก
2: โอ้ยทั้งหมดเป็นย้อนข้อยเองที่ลืมเตือนเราก็เลยเกิดเรื่อง
0: ไอ้กุเซิงป่านนี้แหละยังจะมาเบาเรื่องนี้อีกวะเอาเทศกวางเมื่ออิงตกอยู่ผู้บนไหนบ่มีไผเป็นนำนางบอกคือเป็นแบบนี้ผู้เหมือนกับบ้านเฮานั่นแหละตอนเที่ยงน่ะฝนตกลงมาทั้งมันมืนเราก็เลยพลาดตกลงไปในห้องห้วยโอ้ยเนาะเอ้ยเมื่ออิงแล้วก็คงจะเฝ้าในใจลายซอกหาแรงน้ำดับบ่เห็นจักเถื่อไอ้ว่าพวกเขาน่ะควรจะเฮ็ดยังได้ก็ดีล่ะเลยขาเท่าเว้ยเจ้าเด็กก็บ่ต้องเป็นห่วงเราดอกเพราะว่ามีพวกเขาอยู่เฝ้ากลับไปบ้านไปเฮือนหาลูกหาเมียซะอยู่พี่พวกเขาน่ะเบิ่งแยงเราอยู่เอ้ยแม่อิงน่ะยังอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วคอยจะถิ่มนางไปได้ยังไงกันล่ะสหายเลขาจะบ่ต้องเป็นห่วงมีคอยกับกุ้ยซึ้งและคนในครอบครัวของเราหลายคนน่ะพร้อมเบิ่งแยงเราซ้ำนี่ก็พอละเลขาเฒ่าได้ยินว่าเจ้าน่ะจะพาลูกสาวไปผ่าตัดอยู่นั่นเองวะหีบกลับไปเถาะทั้งนั้นน่ะจะคล้องท่าเจ้าได
2: ้เมื่อไปไหมเมื่อเถาะเลขาเฒ่า
0: คันสั้นตกลงมีสภาพการอย่างให้เฝ้าติดต่อหาคอยทันทีเนอะไปเถอะนะเขียวกลับไปซะป่านนี้น่ะลูกคล้องท่าเจ้าละเจ้าไปก่อนเด้อ

0: อาฟานเฟย
1: ๆเอ้าเป็นหยังคือกลับมาแล้วอยู่พุ่นคือว่ามีเรื่องด่วนบ่แม่นมีเรื่องด่วนแล้วว่ะคือมาไวแท้
0: อย่าว่าถึงเลยมีคนในบ้านพลัดตกหอมผูแล้วก็บาดเจ็บอยู่ข่อยก็เฝ้าไปห้องหมอไปน้ําหาเขาเจ้าเพื่อเบิ่งแยกอาการแล้วตื่มน่ะ
1: แล้วเจ็บแฮงโบ
0: แขนหักตอนนี้น่ะกําลังผ่าตัดอยู่แล้วเฟยๆได้ล่ะนอนรับล่ะบ
1: ่โอ้ยหากันแล้วไปวังกี้นี่แหละเจ้ากับม้าก็ดีล่ะวันจันทร์หน้าจะได้ไปนานหนิงน้ำกัน
0: ค่อยกลับมาอยากจะพบลูกเมียคราวหนึ่งแล้วค่อยก็จะเฝ้ากลับไปเหอส่วน
1: ฮะกลับไปเหอส่วนอีกท้ายอาทิตย์แล้วบ่พักบ่พรเลยหว่า
0: คือมันเป็นเดี๋ยวนี้นะยุคเขตชนบทสิมีวันพักพรอยู่ใส่กันล่ะตอนนี้ประธานบ้านเข้าห้องหมอก็ย่อมนำไปซอกหาแหล่งน้ำคนในฐานะเลขาพักจะมาถิ่มมาปาพวกเขาไปในเวลาแบบนี้มันก็บ่ถูกต้องอาฟานค่อยฮู้ว่า2ปีมานี้ค่อยได้อยู่ตั้งแต่ชนบทเจ้าก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวค่อยฮู้อยู่ว่าเจ้าลำบากหลายค่อยขอโทษ
1: เท่าเพิ่งค่อยสิบอกให้เจ้าฮู้เด้อเจ้าบ่แม่นพระผู้พิเศษและค่อยก็บ่ต้องการความสงสารจากเจ้าแต่เฟยๆแม่นลูกไหนใส่ของเจ้าแท้ๆแล้วเป็นพญานหัวใจมันพร้อมที่จะปิดชีวิตลาวไปได้ทุกเวลาเจ้าฮู้บ
0: ่ค่อยฮู้นะ
1: เฟยๆฟันหายตลอดพอตื่นมาแล้วก็กอดค่อยแล้วว่าอีแม่ลูกยานลูกยานการผ่าตัดยานเก็บ
0: อาฟานฟังข่อยว่าก่อน
1: จิฟังอย่างนี้
0: คือ
1: ข่อยอยากฮู้ว่าหัวใจเจ้าเฮ็ดด้วยหยังในใจเจ้ามีแต่เรื่องหลุดพ้นความทุกข์ยากบ่เคยมีแม่ลูกพวกเขาเลยเจ้าหนีไปเลยไปบ่ต้องมาก็ได
0: ้อาฟานนี่ในใจข่อยได้มีพวกเจ้าเสมอข่อยจะกลับไปจัดการเรียกอยู่บ้านเหอส่วนให้มันเฮียพ่อยก่อนแล้วข่อยจะเฝ้ากลับมาทันทีข่อยสัญญากับเจ้านะอาฟานอย่า
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการละครวิทยุจากคณะละครเสียงแคนลาวรายการนี้กระจายทั้งระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว

0: ังอี
1: ้เออคือ
0: ข้อยอยากฮู้ว่าหัวใจเจ้าเฮ็ดด้วยหยังในใจเจ้ามีแต่เรื่องหลุดพ้นความทุกข์ยากบ่เคยมีแม่ลูกพวกเฮาเลยเจ้าหนีไปเลยไปบ่ต้องมาก็ได
1: ้อฟานอฟานนี่ในใจข้อยน่ะมีพวกเจ้าเสมอข้อยจะกลับไปจัดการเวียกอยู่บ้านเหอส่วนให้มันเฮียพ่อยก่อนแล้วข้อยจะเฝ้ากลับมาทันทีข้อยสัญญากับเจ้านะอฟานอย่า

0: มื่อเองเปิดประตูได้เปิดประตูได้ดูเมื่อเองเฮ้ยว่าให้คอยเข้าเฮือนคอยจะนอนอยู่หน้าประตูเลยล่ะด้วย
1: ไอ้กุศลมาตั้งแคมป์นอนอยู่ข้างนอกวะแบบนี้ขัดแท้ปิกนิกดิ
0: โอ้ยนี่ขาดเท้าอย่ามาหัวควันคอยเด้อ
1: หลังดีเมียได้ไปดื่มมาอีกแล้วมันบ่นี
0: ่โอ้ยหน่อยนึงนะหน่อยเดียว
1: อาการเจ็บของเอื้อยเหมยอีนน่ะก็เป็นยังไงกันแน่เป็นอย่างเจ้าน่ะคือบ่ไปเบิ่งแงงแล้วเด้ฮะ
0: บ่บ่ได้แหงหลายดอกเจ็บอยู่แขนเพิ่นเข้าเฟือกให้แล้วย่างไปย่างมาได้อยู่บ่จําเป็นต้องเบิ่งแงงเป็นพิเศษอย่างดอกนะ
1: ค่อยน่ะก็เบิ่งแล้วเอ้ยไม่อิงเนี่ยควรจะใส่กดเหล็กกับเจ้าแล้วเด้เป็นอย่างเจ้าน่ะคือบ่ยอมเลิกนิสัยมักดื่มทําลายตัวเองแบบนี้จักเถื่อฮะ
0: ไอ้ข่อยก็มีแต่ความมักอันนี้อันเดียวนี่แหละมันเลยเลิกบ่ได้นะ
1: ไอ้กูเซิงเจ้ามีเวลานั่งดื่มเหล้าลิ้นไผ่แต่เป็นหยังคือบ่ไปซวยเวียกเอ้ยเบยอิงแดเจ้าน่ะทนเห็นแล้วน่ะก็ลำบากได้จังได๋กัน
0: เอ้ยเราหาเรื่องใส่ตัวเองเด้อแต่ก่อนนี่พวกเขาดื่มน้ําจากอ่างเก็บน้ําตามทงไฮปายนามาตั้งแต่เกิดหลายสัวคนแล้วก็ยังอยู่รอดมาได้บ่เห็นว่าจะตาย
1: ความทุกข์ยากของเจ้าหากก็ปลดออกได้บ่พอทะเลมือก็มีความคิดแบบนี้อีกแล้ววะ
0: พวกเขาเป็นสาวกสิกรหูจักดีเรื่องความสุขนี่คือความต้องการของพวกเขา
1: ว่าเอาแต่ได้นี่บ่แม่นหูจักความพอดีของการมีความสุขจะลองคิดเบิ่งถ้าพวกเขาน่ะซอกหาแหล่งน้ําเห็นบ่เพียงแต่ได้ดื่มน้ําที่สะอาดเท่านั้นแต่ปัญหาการใช้น้ําทําการผลิตไหนาและก็สวนก็จะได้รับการแก้ไขทั้งหมดน่ะ
0: เลขาเฒ่าอันนั้นแม่นเรื่องที่พวกพนักงานบ้านคิดมันเกี่ยวหยังกับข่อย
1: เอาละเอาละเอาละคันสนัดเจ้าก็นอนอยู่หน้าประตูนี้ต่อไปโลดค่อยจะไปละ
0: อ้าวเลขาเฒ่าค่อยคิดว่าจะไปขอนอนดําเจ้าอยู่ห้องการบ้านจักคืนนึงได้บ่ฮะ
1: เตียงค่อยมันน้อย
0: เฮ้ยคนบ่ได้ค่อยๆนอนตัวนอนต่างในห้องนั้นก็ได้คืนเดียวลวกๆนะ
1: ฉันน่ะเจ้าก็ต้องหับปากคนนึง
0: เว้ามาเลย
1: มื้ออื่นไปขึ้นภูซอกหาตาน้ําน้ําค่อย
0: อ้าวมื้อเองยังตกภูเจ็บปานนั้นยังจะไปซอกหาอีกอยู่วะ
1: แล้วเจ้าจะไปหรือบ่ล่ะถ้าบ่ไปน่ะก็นอนเกลือยุ่งอยู่น
0: ี่เออได้ไปก็ไป
1: ไปฉันไป

0: เอ้ยแม่อิงอาการเจ็บยังบ่ทันเซาหายดีก็ออกมาเฮ็ดเวียกแล้ววะนี่ฮะ
1: แม่อิงเจ้ากําลังเฮ็ดหยังอยู
2: ่เฮ้ยเจ้าก็เบิ่งได้ดูนี
1: ่หือ
2: มักเกี้ยงเน่าหมดเลยเน่าหมดขายก็บ่ได้ราคาห
1: ือ
2: กินน้ําก็กินบ่ทันมันก็เลยเน่าล้นทิ่มโอ้ยหนอๆ
1: ๆเฮ็ดได้ไดบ้าน
0: น่ะสิดายแท้ๆเน
2: าะเอ้าเลขาเฒ่าเป็นหยังเจ้าคือกลับมาอีกล่ะ
0: ค่อยว่าจะไปเลาะเบิ่งถึงผู้อีกจักฮอบเบิ่งดูว่ามันยังพอมีหวังเห็นแหล่งน้ํานั้นหรือบ่
2: อ้าวยังสิซอกหาอีกวะ
1: เลขาเฒ่าเห็นบ่เมียข่อยนางบ่เห็นดีน้ําข่อยว่าสร้างมันเถอะนะ
2: ไปๆไปเลยไปๆเจ้ายังมีหน้ามาเว้าอีกวะขึ้นมานี่บ่ให้เข้าเฮือนก็ลักไปกินเหล้าอีกแม่นบ่
1: ข่อยบ่ได้ดื่มแล้วได้เจ้าบ่ให้ข่อยเข้าเฮือนเลขาเฒ่าเลยลากข่อยไปนอนอยู่ห้องการบ้านคืนนึง
2: เลขาเฒ่าเอ้ยจะสร้างเป็นคนใจดีโพดเนาะไปสนใจแล้วเฮ็ดหยัง
0: ไอ้เมยเอง
1: เฮาครับ
0: ไอ้กุ้ยซึ้งน่ะเพิ่นเป็นห่วงเอ้ยได
1: ้อือ
0: เราหับปากแล้วว่ามื้อนี้น่ะสิไปขึ้นภูเลาะซอกหาแหล่งน้ําน้ําข่อยน่ะ
1: เออแม่นๆๆข่อยหับปากแล้วพวกเขาจะไปซอกหาตาน้ําอยู่ถึงภูส่วนเจ้าก็อยู่เฮือนเมียนสวนมาเกี้ยงไปเด้อ
2: เจ้านี่กะกับคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นสิ้นเป็นอันตั้งแต่ดนแล้ว
1: อ้าวคนบ่แม่นคณะบ้านคือเจ้าเด้เนาะจะเฮ็ดจังได
0: ๋เอ้ยไปๆๆไปเถาะมาเถียงกันอยู่นี่2คนนี
1: ่ไปก็ได
3: ้เอ้
1: เอ้ยเลขาเฒ่า
0: ฮะ
1: เบิ่งดูหั่นน่ะป่าไม้ไผ่ขึ้นเต็มทุกหน่วยภูเลยเนาะหั่นเนาะจะว่างามบ่ฮะ
0: ไอ้กุ้ยซึ้ง
1: ฮะ
0: เจ้าหั่นน่ะแต่ละมื้อมีแต่กินเหล้า
1: เอออุ๊ย
0: ผมบ่ได้เข้ามาในป่าถึงภูนี่โดนแล้วที่บอก
1: เออแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วเฮ้ยข่อยจะบอกเจ้าเด้อพอข่อยเข้ามาในป่าถึงภูนี่แล้วข่อยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกอย่างนึงได้มันสุขใจสบายใจ
0: ก็แม่นนั่นล่ะ
1: เออ
0: ได้ยินเอ้ยเมยเองว่าว่าตั้งแต่หับเมาสนมาเกี้ยงเกือบ2เฮกตาร์มานี
1: ่
0: พอมีเงินเก็บแดเจ้าก็เอาแต่ไปกินเหล้าทั้งเว้นทั้งคืน
1: โอ้ยเนาะตอนนี้ที่ตัดสินใจปลูกมาเกี้ยงค่อยก็บ่เห็นดีน้ำนางแล้วจะลองคิดเบิ่งค่อยเป็นผู้สืบทอดการสานหมวกไม้ไผ่ลายดอกมาแต่รุ่นปู่ย่าตายายพัดจะให้ค่อยไปปลูกมาเกี้ยงบ้าที่บอก
0: เออนี่ไอ้กุ้ยซึ้ง
1: หือ
0: แต่ก่อนเจ้าเป็นสังฆาตกรรมว่ะ
1: แม่นแล้วแต่ก่อนเมยอิงได้หมวกไม้ไผ่ลายดอกของข่อยทุกมื้อแต่ตอนนี้เบิ่งดูหมวกไม้ไผ่แขวนอยู่ถึงฝาเอ้ยเมยอิงของเจ้าแม้แต่จะแหนมเบิ่งก็ยังขี้ข้านงวกเบิ่งแล้ว
0: เอ้ยเอ้ยเมยอิงแล้วก็ตำหนิเจ้าว่าพอไม่กินน้อยนึงน่ะก็พอใจละพวกเขาได้อดสายเฮ็ดทุกอย่างเพื่อหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากพ้นมาได้แล้วเฮาก็ควรจะก้าวไปข้างหน้าจะมายึดอยู่บนเก่ามันก็บ่ได้ใด
1: ก้าวไปข้างหน้า
0: แม่น
1: ก้าวไปข้างหน้าแล้วจะให้ก้าวไปแนวใดล่ะ
0: วันกี้นี้เจ้านั่นก็เห็นเมยอิงนะฟ้านมักเกี้ยงทิ่มเจ้าเห็นบ่ว่าแล้วน่ะเป็นแต่อีตนขนาดใดเสียดายบ่ล่ะนี่คือการปลูกแบบบ่มีขอบเขตบ่รวมศูนย
1: ์
0: บ่มีแผนห้องหับเสียงโดยเฉพาะตลาดเมื่อบ่ได้ดังคิดความตั้งใจของทุกคนน่ะก็จะหมดไปอย่างไวว่าจุดนี้คือจุดที่เฮาน่ะต้องซอกหาวิธีแก
1: ้เลขาเฒ่าเจ้าว่าถูกต้องที่สุดเลยล่ะตอนนี้เรื่องใส่ฝุ่นฉีดยามันยังเป็นเรื่องของสิ่งที่น่าย่านที่สุดแม้นตอนผลผลิตออกสู่ตลาดทุกคนพากันแห่ไปขายพร้อมกันพวกพ่อค้าคนกลางที่มาหับซื้อก็พากันกดราคาอย่างแฮงทุกคนอิดเมื่อยมาหมดแต่บ่ได้เงินเลย
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ามีการขยายขนาดการผลิตให้ใหญ่ขึ้นก็ต้องตั้งเป็นกลุ่มแบ่งหน้าที่กันบริหารจัดการจึงสามารถช่วยเหลือกันได
1: ้เอ๊ะแต่ว่าจะเฮ็ดได้ใดได้ล่ะจึงจะขยายขนาดและตั้งกลุ่มได
0: ้ค่อยกำลังคิดอยู่เรื่องเลี้ยงงัวของชาวบ้านพวกเขานั้นยังฝากเลี้ยงได้และการปลูกมะเกี้ยงสิฝากปลูกได้หรือบ
1: ่ฮะๆๆมาๆๆๆไม่เข้าใจได้ฮะ
0: คือการตั้งสหกรณ์ขึ้นมา
1: อ๋อ
0: สหกรณ์มะเกี้ยงรูปแบบคล้ายๆคือกันกับฐานเลี้ยงงัวเสียงเหนียวของผู้บัญชาการงัวนั่นแหละ
1: เฮ้แต่ว่างัวมันมีขาจุงไปร่วมกันก็ได้แต่ต้นไม้มันปลูกอยู่น้ำดินง่ายไปใส่บ่ได้จะมาฝากกันได้สร้างเว้า
0: เถอะแต่ละครอบครัวแล้วก็เอาต้นมะเกี้ยงของตนเองนะมาเข้าหุ้นห่วมแฮงห่วมใจกันบริหารห่วมกันรับความเสี่ยงห่วมกันเพื่อหาผลตอบแทนตามแห่งงาน และก็แบ่งปันผลกำไรตามหุ้นนั่นเอง
1: เฮ็ดอันนี้มันจะได้ผลแท้วะ
0: ได้ผลแน่นอน
1: โอ้
0: เจ้าหน้าหุ้นหรือบอกว่าเหอส่วนมีเจ้าครอบครัวที่ปู่มาเกี้ยงคอยจื้อได้ว่ามี32ครอบครัวลำพังแต่เฮือนเจ้าหนึ่งเฮือนเดียวกับปลูกตั้ง500กว่าต้นแล้วครอบครัวอื่นๆเนี่ยสิเรียกคนละ100 200ต้นสามารถเอามาร่วมกันได้ทั้งระบบหดน้ำไซฟุนและก็การขายเห็ดแบบครบวงจรประสิทธิภาพก็จะสูงขึ้นแถมยังลดความเสี่ยงด้านราคาในตลาดได้ทุกคนก็จะได้เงินหลายขึ้น
1: เออแมนได้เนาะเออนี่เลขาเฒ่า
0: เจ
1: ้าว่ามาแนวนี้ค่อยคิดว่าสากลนี้ดีแท้ๆเฮ้แต่ว่าพวกเขาจะเริ่มต้นจากบ่ใดก่อนล่ะ
0: ก็เริ่มจากการซอกหาน้ำนี่แหละถ้าซอกหาแรงน้ำบ่เห็นทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องขีดตัวดังนั้นก็ต้องซอกหาแรงน้ำนี่ให้ได้ก่อนเพราะดังนั้นน่ะสิว่าค่อยน่ะขีดตัวอีกได
1: ้ฮะฉันบอกแล้วจะเฮ็ดได้ใดล่ะ
0: จดหมายจากหมู่บ้านในหุบเขาผลงานการเขียนและผลิตต้นฉบับภาษาจีนโดยสถานีวิทยุและโทรภาพเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีแห่งสปจีนเฮียบเฮียงและเขียนเป็นบทละครวิทยุโดยสะดุดตาสายหงเวียงวัฒนาสนับพันเป็นบรรณาธิการสำหรับวันนี้ใกล้หมดเวลาลงแล้วผู้ร่วมแสดงในเรื่องมีบิไลสัญญเวทสุภาลินหอมรัศมีมโนลีแก้วคูณบริษัทอนุรักษ์ลัดดาวันท้องพุทธวงพจันทร์ดาววันวงปฐมไกสอนวิเศษญาติเวียงทองประกอบคำบุญน้องพานภูวงเสียงเสียงวงอภิญญาสุริยวงสมมาลาพิมพ์วงและอดีศักดิ์ศรีดาวงวิไลเงินดีวันไซและตุนีเฮียงมาลาบันทึกเสียงคำพรไซอุดมประสานดนตรีและเสียงประกอบทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การสี่นำของคณะอำนวยการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอเชิญท่านติดตามหับฟังละครวิทยุเรื่องนี้ได้ใหม่ในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากไปขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความผาสุกโชคดีมีชัยสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ี่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซินทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้หาฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวสภาปะปุงและยาผ่านมาการจัดสรรโครงการลงทุนของลาดเพื่อสุขโยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยังมีบางโครงการจัดตั้งปฏิบัติบ่ทันมีจุดสุ่มเหตุให้เกิดปัญหาหนี้สินเม็กซิกออกกฎหมายห้ามผู้ถือสองสัญชาติลงสมัครหับเลือกตั้งประธานาธิบดีและเจ้าแกว้งรัฐบาลออสเตรเลียประกาศเริ่มก่อสร้างโครงการแห่ทาสหายากสุดท้ายของรายการทานจะได้หับฟังบทความจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศที่ใส่หัวเรื่องว่า81ปีแห่งการเติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวของการทูตลาวต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนปลายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้หาฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงซึ่งโครงประกอบของห่างกฎหมายฉบับปี2017ประกอบมี9ภาค6หมวดและ55มาตราภายหลังปรับปรุงล่าสุดประกอบมี10ภาค8หมวดและ75มาตราในนั้นได้เพิ่มเข้าใหม่1ภาค2หมวด25มาตราตัดออก4มาตราและปรับปรุง45มาตราหักษาเดิม5มาตราเสนอโดยพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านได้ยกให้เห็นสภาพการจัดตั้งปฏิบัติโดยรวมขั้นตอนการปรับปรุงเนื้อในโครงประกอบเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี้แม้นการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบก็คือการบูรณาองค์การอำนาจรัฐให้มีความเข้มแข็งว่ารวมว่าเฉพาะเพื่อเหตุให้กำลังป้องกันความสงบประชาชนมีความนักแน่นและทันสมัยเพื่อปกปักรักษาระบบการเมืองและสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ตามทิศสร้างหลักปกครองโดยกฎหมายให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายและคงตัวกว่าเก่าเพราะกำลังป้องกันความสงบเป็นกำลังลักแรงที่สำคัญของชาติกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนฉบับปรับปรุงปี2017ได้เป็นบอนอิงที่สำคัญให้แก่กรมกองเหล่าหบวิสาสะพอนายและพลตำรวจของกำลังป้องกันความสงบในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความนักแน่นเข้มแข็งจัดตั้งเกินไว้เวียกงานวิสาสะพอซีน้ำบรรซาคุ้มครองติดตามขวดกากำลังให้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการเถระเก้าสามารถเหตุนาทีการเมืองวีซ่าสปอร์ของตนในการป้องกันความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสงบมีความปลอดภัยโดยพื้นฐาน
1: กฎหมายกำลังป้องกันความสงบประชาชนได้จัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีแล้วอิงใช้สภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังและสภาพเงื่อนไขตัวจริงก็คือข่มเหงห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในเฉพาะหน้าและยาวนานจึงมีความจำเป็นต้องได้มีการปรับปรุงเนื้อในบางภาคบางหมวดบางมาตราของกฎหมายฉบับดังกล่าวเกี่ยวกับการเสริมขยายบทบาทสิทธิ์นาทีการกำหนดนโยบายเป็นต้นการประดับสันเลื่อนสันการกำหนดตำแหน่งบัญชาและการกำหนดสั้นใส่ตำแหน่งบัญชาของนายตำรวจและระเบียบการต่างๆให้แท้เหมาะหัดกุ้มและเป็นพื้นฐานบอนอิงให้แก่การปรับปรุงพันขยายเป็นนิติกรรมลุ่มกฎหมายเป็นการปรับปรุงแบบแผนวิธีเหตุเวียกของบรรดากลุ่มกองเล่าวิสาเฉพาะนายและพลตำรวจให้หนักแน่นเข้มแข็งมีวินัยเข้มงวดมีแบบแผนในการซีน้ำบรรซาคุ้มครองติดตามกวดก้าการเคลื่อนไหวตามพละบทบาทสิทธิ์และหน้าทีเวียกงานวิสาเฉพาะของกำลังป้องกันความสงบให้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงแล้วท่านนางสุนทรสัญญาจากรองประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นจ่อจิ้มเพื่อเป็นทิศทางการประกอบความเห็นพร้อมทางเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้ให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพันเอกวิลาสินมิตรพลสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6แขวงหลวงพระบางมีคำเห็นแลกเปลี่ยนในมาตรา40การประดับสั้นและการเทียบสั้นนายและพ้นตำรวจเสนอให้คนกลัวในข้อที่4จำหนึ่งที่ระบุว่าสั้นกลางและสั้นสูงประดับวาทีโดยอยากให้แยกการประดับสั้นตามวุฒิการศึกษา
2: อยู่ในมาตรา40การประดับสั้นและการเทียบสั้นนายและตำรวจอยู่ในข้อ4ก็ได้ระบุจะแจ้งแล้วแต่โดยรวมไม่เห็นดีเป็นอัครภาพแต่จุดนี้เสนอให้คนคั่วอยู่ในข้อ4จำหนึ่งซึ่งได้ระบุว่าสั้นกลางและสั้นสูงประดับวาทีฉะนั้นตามทัศนะของข้าพเจ้าเห็นว่ายับให้แย้เกี่ยวกับการประสันตามวุฒิการศึกษาไม่ว่าสั้นกลางประดับวาทีสั้นสูงประดับร้อยตีคือกันกับมาตรา40ข้อที่1ของนายและผลตำรวจที่ได้เห็นวิสาเฉพาะจากโรงเรียนของกำลังป้องกันสงบจะได้รับการประสันตามวุฒิศึกษา
0: พันโทจอนอุดละยันสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคัมไซประกอบคำเห็นในข้อที่3จำหนึ่งเกี่ยวกับหัวหน้าและห้องหัวหน้ากระทรวงป้องกันความสงบเมืองนครสั้นพันโทเสนอให้เพิ่มเติมสั้นพันโทขึ้นไปเพื่อให้เหมาะสม
3: มีคำเห็นแลกเปลี่ยนอยู่ในข้อที่3และ3จำหนึ่งหัวหน้าและห้องหัวหน้ากรมการป้องกันความสงบเมืองนครสั้นพันโทตัวนี้ก็อยากให้เพิ่มตึ้งเนาะให้ใส่ว่าพันโทขึ้นไปเหตุผลย้อนว่าหัวหน้ากองสการป้องกันความสงบพันเมืองนครท่านก็เทียบเท่ากับบรรดาห้องกองพันค่ายโรงเรียนป้องกันความสงบสันตนตำแหน่งบรรษา1007คือกันและให้กำหนดคือข้อ2จำ3ส่วนห้องกองสการป้องกันความสงบพันเมืองหรือว่านครท่านและแม่นกำหนดใส่ข้อ1ต่างหากจะกำหนดสันพันตีขึ้นไปบ่ได้
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วขณะหับผิดสอบห่างกฎหมายได้ขึ้นชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมบางเนื้อในเห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติมีความสนใจต่อมาท่านประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสรุปสั่งรวมการประกอบคำเห็นเข้าใส่ห่างกฎหมายฉบับดังกล่าวสำหรับกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดิสิบในภาคเซาเมืออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้หาฟังและประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายฝ่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุง
4: การจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐเพื่อสุขยูแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะผ่านมาแม่นอิงใส่ความต้องการของบรรดาแขนงการและท้องถิ่นเฮ็ดให้การปฏิบัติโครงการบ่ทันมีจุดสุ่มและเกิดมินิซินแนวการชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่านับแต่ปี2006เป็นต้นมารัฐบาลได้มีจุดสุ่มบุริมสิทธิ์เพื่อบ่ให้มีการลงทุนกระแจกกระจายคือระยะผ่านมาให้มีความสอดคล้องกับ6เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2027ซึ่งได้มีบุริมสิทธิ์โดยสุ่มใส่บรรดาโครงการที่มีผลตอบแทนสูงและสามารถขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาเคียงฮอนด้านเศรษฐกิจการเงินการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
5: ต่อการจัดสรรโครงการลงทุนของรัฐนี้ถือว่าพวกเฮาก็ได้ซุ้มใส่ตาม6เป้าหมายเนาะการลงทุนของรัฐนี้ เพื่อให้ได้มีจุดสุ่มเพราะว่าพวกเฮาได้ถอดถอนบทเรียนพวกแผน10นี่ก็แม่นว่าพวกเฮาได้ถอดบทเรียนจากแผน9และแผน8แต่ว่าเฮาได้เฮ็ดให้มีจุดสุ่มหลายขึ้นเพื่อให้การลงทุนของรัฐดังงบประมาณมีจุดสุ่มแต่มันมีประสิทธิผลเพื่อบ่มีให้การสร้างดีใหม่อีกผ่านมากก็มีคุ้มเครือกันหลายก็ย้อนว่าเฮายิงใส่ความต้องการแต่บ่ได้ยิงใส่แผนบริมสิทธิ์สําหรับบ่ได้ยิงใส่6เป้าหมายแหละการฮู้ใน6เป้าหมายนี่ก็แม่นเฮาฮู้กันแล้วก็สุ่มใส่บรรดาโครงการที่มีผลตอบแทนสูงแหละสามารถขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจเนาะการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากนี่ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานนี่เป็นต้นแม่นเส้นทางคมนาคมนี่เชื่อมโยงเชื่อมจอดเข้าหาเขตการผลิตการบริการท่องเที่ยวนี่และรับใส่ยุทธศาสตร์จุดสุ่มและพัฒนาชายแดนนี่การค้ำประกันเสบียงอาหารและผลิตเป็นสินค้ารวมทั้งการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติการพัฒนาศึกษาสาธารณสุขและพัฒนาฝีมือแรงงานบ่ละอิงใส่เป็นเวียกบริมสิทธิ์คือในนี้เพื่อจัดสรรแผนการลงทุนของรัฐ
4: ท่านสันติภาพพรหมวิหารให้ฮู้เติมว่าในปี2007งบประมาณการลงทุนของรัฐจะมีจำนวน 17,000 ตึกกีบเพิ่มขึ้น 7,500 ตึกกีบเทียบใส่ปี2006การจัดสรรงบประมาณการลงทุนของรัฐให้แต่ละกระทรวงองค์การและท้องถิ่นแม่นอิงตามกำหนดหมายการจัดสรรมาตรา27ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของรัฐต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันออกตะวันออกเสียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งให้อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือแขวงไซสมบูรณ์และเขตผู้เพียงบ่อละเวนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง14หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง16หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา31องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง14หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
4: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบรมนีทานคาวเดียไซบัมประธานาธิบดีเม็กซิกได้ลงนามในกฎหมายการปฏิรูปรัฐธรรมนูญซึ่งห้ามบ่ให้บุคคลที่ถือสองสัญชาติลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเจ้าแขวงหรือผู้ว่าการรัฐรวมทั้งคณะรัฐบาลของเม็กซิกห้างกฎหมายดังกล่าวได้รับความเห็นดีเห็นพ้องจากสภาสูงและสภาผู้แทนประชาชนรวมทั้งได้รับการรับรองจากสภานิติบัญญัติของรัฐตามจำนวนที่กำหนดไว้ถึงอย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากประกาศใช้แต่กฎระเบียบใหม่นี้จะเริ่มมีผลต่อขบวนการเลือกตั้งในปี2028เป็นต้นไป
4: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนเมื่อบดุลมณีรัฐบาลออสเตรเลียประกาศเริ่มก่อสร้างโครงการแห่ธาตุหายากในพื้นที่ทางภาคเหนือของออสเตรเลียโดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมุนคา1ตื้อ200ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียคาดว่าจะสามารถผลิตแห่ธาตุหายากเพื่อรองรับความต้องการทั่วโลกได้ประมาณ 4-5 ส่วนห้อยโครงการนี้มีชื่อว่าอาราฟูราแฮเอิร์นโนแรนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง อาริสปิงรัฐบาลออสเตรเลียคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระดับชาติของประเทศผ่านการจัดหาวัตถุดิบสำคัญที่ถูกนำมาใช้เข้าในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไปเชิญท่านฟังบทความจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศที่ใส่หัวเรื่องว่า81ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของการทูตลาว
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันการทูตลาวที่12ตุลา1945แม่นกงกับวันประกาศเอกราชโฮมลาวเฮ็ดให้ประชาคมโลกรับรู้ถึงอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของประเทศลาวเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือวันประกาศเอกราชข้างทำอิฐของประเทศลาวเป็นการใครสังกัดใหม่ที่ได้เฮ็ดให้ประชาคมสากลรับรู้ความเป็นเอกราชของลาวที่บ่เคยถูกรับรู้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีเนื่องจากเป็นหัวเมืองขึ้นของจักรพรรดิผู่ฮกฮานไสยศาสตร์ดังกล่าวนั้นแม่นมากผลแห่งการต่อสู้ด้วยกำลังประกอบอาวุธและการต่อสู้ทั้งการเมืองของรัฐบาลลาวอิสระด้วยการนำใส้วิธีทั้งการทูตอย่างตั้งหน้าผ่านการไกลเกียร์เจรจาและอาศัยปัจจัยที่เอื้ออำนวยจากภายนอกซึ่งมีบทบาทอันสำคัญต่อการประกาศเอกราชและต่อต้านกำลังของศัตรูในระยะนั้น

และยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นในภารกิจปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยและประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาพัฒนาประเทศชาติเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประเทศชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมือแบบเสมอต้นเสมอไปตามทิศนำเพิ่มมิตรลดพรศัตรูโดยการนำไส้การทูตป้องกันเหตุและบุกทะลุในการเปิดกว้างการหัวมือแบบหลายทิศหลายฝ่ายหลายระดับหลายรูปแบบและหลายซีซันทั้งในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายซึ่งได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในภารกิจต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชแห่งชาติในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสถาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันสร้างสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเปิดกว้างการพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรทั้งอยู่ใกล้และไกลสร้างได้ความไว้เนื้อเสื่อใจจากเพื่อนมิตรสากลนับมือกว้างขวางมาฮอดปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตกับ155ประเทศอยู่ในโลกมีสายพัวพันกับ145พรรคการเมืองจาก82ประเทศมีสาวสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศและ1คณะสันติภาพและสามัคคีลาวกับต่างประเทศมีสำนักงานผู้ต่างนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำอยู่ต่างประเทศจำนวน42แห่งในนั้นมีสถานเอกอัครราชทูตจำนวน28แห่งสำนักงานผู้ต่างนาถาวรจำนวน3แห่งสถานกงสุลใหญ่จำนวน10แห่งและห้องการกงสุลจำนวน1แห่งมีสำนักงานต่างประเทศประจำอยู่ลาวจำนวน33แห่งในนั้นมีสถานเอกอัครราชทูต27แห่งและสถานกงสุลใหญ่6แห่งมีกงสุลกิติมศักดิ์ของลาวอยู่ต่างประเทศ24แห่งใน18ประเทศมีกงสุลกิติมศักดิ์ของต่างประเทศอยู่ลาว20แห่งมีด่านสากล32แห่งและมีการพัวพันด้านการค้ากับหลายกว่า60ประเทศอยู่ในโลกในขอบ2ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายการพัวพันหัวมือกับประเทศต่างๆอย่างตั้งหน้าพิเศษแม้นการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้เข้าสู่ล้วงเลิกหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทีซีดีและการเป็นคู่ห่วมสถกรรมแล้วจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่เพิ่มทวีสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อมาแต่ดนานและการเป็นเพื่อนมิตรห่วมอุดมการเดียวกันกับสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีและกูบาพร้อมทั้งได้เสริมขยายและยกระดับสายพัวพันกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรในนี้เป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านและมันคงยาวนานกับกัมพูชาเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านกับญี่ปุ่นเป็นคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์กับรัสเซียในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงกับไทยเป็นคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์กับฮังการีเป็นคู่ห่วมมือหอบด้านกับสาธารณรัฐเกาหลีและออสเตรเลียและเป็นคู่หัวมือแบบกลมรวมกับสหรัฐอเมริกาในขอบหลายฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เคลื่อนไหวอย่างห่าวหันและเป็นเจ้าการในเวทีภาคพื้นและสากลเพื่อยกสูงบทบาทของตนให้นับมือพ้นเด่นโดยสืบต่อเป็นเจ้าการเข้าห่วมกระบวนการเสื่อมโยงภาคพื้นและสากลอย่างตั้งหน้าแน่ใส่ปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของลาวเป็นต้นขอบองค์การสหประชาชาติและองค์การเครือข่ายขอบการหัวมืออาเซียนองค์การการค้าโลกองค์การฟรังโกโฟนีสากลขบวนการบ่ห่วมกลุ่ม G77 กลุ่มประเทศด้อยพัฒนากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลและกลไกการหัวมือขององค์การจัดตั้งสากลอื่นๆปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การจัดตั้งสากลหลายกว่า141องค์การพิเศษลาวได้รับหน้าที่เป็นรองประธานสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ2สมัยคือสมัยที่50และสมัยที่76

0: เลือกให้เป็นสมาชิกสมบูรณ์ในสภาเศรษฐกิจสังคมของสหประชาชาติสมัย2003หา2005และล่าสุดลาวยังได้เข้าร่วมเป็นคู่ร่วมเจรจาขององค์การร่วมมือเสียงไห้อย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2006และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกก่อตั้งองค์การร่วมมือปัญญาประดิษฐ์โลกในวันที่16กรกฎาคม2006นอกจากนั้นลาวได้ดำเนินขบวนการเสนอเป็นสมาชิกสมบูรณ์ขององค์การร่วมมือและการสร้างความไว้เนื้อเสื่อใจคงเขตอาเซียนหรือ CICA ซึ่งจะมีการหับห้องเอาอยู่ในกองประชุมสุดยอดครั้งที่7ขององค์การ CICA ในวันที่15ตุลาคม2006ที่ประเทศอาเซกไบซันเคียงคู่กันนั้นลาวยังสืบต่อเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าเข้าในการเสื่อมโยงเศรษฐกิจกับภาคพืชและสากลเป็นต้นขอบการหัวมือ1แล้ว1เส้นทางขอบการหัวมือแห่งอาเซียขอบการหัวมืออาเซียตะวันออกอเมริกาลาตินบรรดาขอบการหัวมือแม่น้ำคองและคู่หัวพัฒนาเส้นขอบการหัวมือแม่น้ำคองแม่น้ำลันสร้างแม่น้ำคองแม่น้ำคงคาแม่น้ำคองญี่ปุ่นแม่น้ำคองสาธาลนรัฐเกาหลีและแม่น้ำคองสลัดอเมริกาพร้อมเดียวกันนั้นยังได้หับหูความไว้วางใจและได้หับเกียรติเป็นประธานกองประชุมระดับสุดยอดและเป็นเจ้าภาพในเหตุการณ์ทั้งการทูตที่สำคัญของพรรคพืชและสากลเป็นต้นเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียน3ครั้งเป็นเจ้าภาพกองประชุมสุดยอดเขตสามเหลี่ยมพรรณากัมพูชาลาวเวียดนาม5ครั้งกองประชุมสุดยอดขอบการหัวมือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนาม3ครั้งกองประชุมรัฐสภาไอโปกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบรรดาประเทศใช้ภาษาฝรั่งหรือฟรังโกโฟนีครั้งที่3กองประชุมสุดยอดบรรดาประเทศอนุภาคพื้นแม่น้ำคงครั้งที่3กองประชุมประจำปีครั้งที่17เวทีปรึกษาหารือรัฐสภาอาเซียนแปซิฟิกงานมกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่25กองประชุมสากลว่าด้วยการเกิดห่ามระเบิดลูกวานครั้งทำอิฐในปี2010และพิเศษในปีนี้ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห่ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ซึ่งได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามตามเป้าหมายและได้รับห้องเอาเอกสารผลกองประชุมอย่างเป็นเอกสารจำนวน3ฉบับคือเอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานโลซาน2002หา2006แถลงการการเมืองนครหลวงเวียงจันทน์แผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2007หา2031และกองประชุมอื่นๆพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มีความหาวหันปฏิบัติพันธะของตนภายใต้สนธิสัญญาต่างๆที่ลาวเป็นภาคีรวมมี 1,500 กว่าฉบับในนั้นครอบหลายฝ่ายมีหลายกว่า900ฉบับและได้สำเร็จการสร้างกฎหมายของขั้นแห่งการต่างประเทศจำนวน5ฉบับพร้อมทั้งได้สร้างและปรับปรุงนิติกรรมใต้กฎหมายจำนวน9ฉบับตลอดระยะ81ปีแห่งการเคลื่อนไหวการทูตลาวพวกเราสามารถยืนยันโดยความเอกอ้างทะนงใจว่าขั้นแห่งการต่างประเทศได้มีผลงานพ้นเด่นประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจการต่อสู้กุศาสในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันภายใต้การนำพาอันสลาดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีการเคลื่อนไหวการทูตที่ห่าวหันของการน้ำขันสูงผักหลัดมีประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกแขนงการแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายการต่างประเทศของพรรคหลัดเฮามีความถูกต้องและนักแน่นทางด้านยุทธศาสตร์มีความคล่องแคล่วและนิ่มนวลทางด้านยุทโธปายในแต่ละระยะเหตุให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาตามที่สังคมนิยมซึ่งเป็นพื้นฐานอันนักแน่นให้แก่การสืบต่อสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้หังมีเข้มแข็งประชาชนมีความผาสุกสังคมมีความปองดองประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลพิเศษในท้ายปีนี้ลาวจะหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาตามคาดหมายที่วางไว้และจะก้าวสู่ระยะใหม่ของการพัฒนาสำหรับขั้นแห่งการต่างประเทศจะสืบต่อเป็นเจ้าการ จัดตั้งพันขยายแนวทางการต่างประเทศของพรรคตามที่ได้กำหนดไว้ในมติกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมทั้งตั้งหน้าเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศให้ได้รับมากผลดียิ่งขึ้นตามคำขวัญบุกทะลุด้านการทูตเศรษฐกิจหันทิศเป็นทันสมัยว่องไวในด้านเป็นเสนาธิการสมเสยวันการทูตลาวที่12ตุลาครบรอบ81ปีย่างสุดใจ
1: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแม่นบทความจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศที่แสดงหุ่นเรื่องว่า81ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของการทูตลาวที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสนนีและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

0: คนเราถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแก้มจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

จากนั้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมีรายการเทียดแพงทุกทานนำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการหักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอทานฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อหรือว่าสองมือวันอังคารและวันพฤหัส19:30-20:00 น.มื้อนี้ป่องไต่เจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทานฟังพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารที่13 ตุลา 2026คงกับมื้อขึ้น2คำเดือน11ลาวปีมะเมียพุทธศักราช2569เนาะมื้อนี้ก็รายการหักแผ่นดินแม่มี3ระยะเส้นเคยระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการแก้วิกฤตน้ำมันซึ่งรัฐบาลก็ได้ขยายฐานการซื้อน้ำมันจาก3ประเทศเพื่อเร่งศึกษาโครงการท่อส่งน้ำมันลาวเวียดนามส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรจะไปเบิ่งลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีศึกษาโครงการเกี่ยวกับฟาร์มหมูอัจฉริยะพลังงานแสงตะเวนเพื่อลดพรต้นทุนและสุขอยู่การผลิตกสิกรรมสีเขียวเนาะอันนั้นแม่นระยะลาวกับเพื่อนมิตรส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาไปทางใต้ไปเบิ่งทางตาดเลาะตาดหังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของแขวงสารวันนั่นเองอันนั้นก็แม่นทั้งหมดเนื้อในรายการที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันอังคารวันที่13 ตุลา 2026เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพียงห้องจากรายการก่อนเนาะฟังเพลงมวนม่วนก่อนมอบเป็นความสุขความเบิกบานบนซืนให้แก่พี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเขารวมทั้งท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้

ครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการนักแผ่นดินแม่และยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้จะเสนอให้ฮู้การแก้วิกฤตน้ำมันรัฐบาลขยายการซื้อน้ำมันจาก3ประเทศเพื่อเร่งศึกษาโครงการทอส่งน้ำมันลาวเวียดนามอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ไปชี้แจงต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในวันที่7ตุลานี้โดยเพิ่นให้ฮู้ว่าระยะผ่านมานี้ย้อนว่าสภาพความเคร่งห้อมความขัดแย้งในภาคพื้นและสากลก็ได้ส่งผลกระทบโดยกลุ่มต่อต้องโศกการสนองพลังงานของโลกและเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลลาวก็ได้วางมาตรการระยะสั้นคือเพิ่มทวีการกวดกาสกัดกั้นการกักตุนการช่วยโอกาสขึ้นราคาน้ำมันของบริษัทนำเข้าส่งออกและบริษัทจำหน่ายและนอกจากนั้นก็ได้คุ้มครองคลังแฮคลังแฮน้ำมันและสำรองเข็มงวดให้บริษัทรักษาระดับคลังแฮตามกฎหมายและรายงานปริมาณน้ำมันนำเข้าและยอดเหลือประจำวันผ่านระบบ DTOP หรือว่า DTOP โดยสุ่มใส่รักษาระดับคลังแฮสำรองน้ำมันเสื้อไฟภายในประเทศให้ได้60ล้านลิตรขึ้นไปและนอกจากนั้นจะได้กระจายแรงน้ำเข้าคือขยายฐานการซื้อและอำนวยความสะดวกให้บริษัทนำเข้าน้ำมันจากหลายประเทศเช่นเวียดนามจีนและสิงคโปร์นี่เป็น3ประเทศนั่นเนี่ยที่เรานำเข้าน้ำมันแทนการพึ่งพาแหล่งเดียวเพื่อลดพรความเสี่ยงและนอกจากนั้นก็ครับประกันการบริการโดยเน้นใส่สนองน้ำมันให้ปั๊มมีเพียงพอเพื่อเปิดบริการรับใช้สังคมและภาคการผลิตอย่างต่อเนื่องอันสุดท้ายก็เป็นนโยบายภาษีอากรแม้นสืบต่อปฏิบัติมาตรการผ่อนผันอัตราอากรสวมใส่ในราคาน้ำมันเสื้อไฟตามการรับรองของสภาแห่งชาติอันนี้เป็นระยะสั้นนี่ที่รัฐบาลแก้ไขเนาะส่วนระยะยาวท่านผู้ฟังรัฐบาลมีแผนชุกโยส่งเสริมการสร้างน้ำมันเสื้อไฟ3ภาคเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทอส่งน้ำมันลาวเวียดนามส่งเสริมการลงทุนโรงงานปรุงแต่งน้ำมันภายในและเสริมขยายบทบาทของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวในการดุลเดียงตลาดเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของชาติอย่างยืนยงนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเมืองลาววันนี้ของรายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนมีรายการแนวฟังเกี่ยวกับการแก้วิกฤตน้ำมันของรัฐบาลมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นการไปอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมต่อกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่7ของท่านเฉลิมไซกรมประสิทธิ์นายกรัฐมนตรีไปต่อกันระยะอีกระยะหนึ่งแม้ระยะลาวกับเพื่อนมิตรของรายการนักแผ่นดินแม่มื้อนี้พวกเราจะไปเบิ่งกันร่วมมือกันศึกษาโครงการฟาร์มเลี้ยงหมูอัจฉริยะพลังงานแสงตะเวนเพื่อลดผ่อนต้นทุนและสุขโยกการกสิกรรมสีเขียวระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งปัจจุบันนี้2ประเทศก็พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโครงการฟาร์มหมูอัจฉริยะพลังงานแสงตะเวนอยู่แขวงอุดมไซก็เป็นการผสมผสานระหว่างการเลี้ยงสัตว์แบบทันสมัยเข้ากับการนำใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์และก็แม่นระบบกักเก็บเพิ่นว่าเขาห้องว่าเป็นนานาระบบกักเก็บด้วยแบตเตอรี่โดยตั้งเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานในฟาร์มลดพรต้นทุนการผลิตระยะยาวยกระดับคุณภาพการเลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งสูงโยกการหันไปสู่รูปแบบกสิกรรมสีเขียวที่ยืนยงหวังสร้างเป็นโครงการตัวแบบของประเทศในอนาคตอันนี้แผนการนี้ก็รวมมีเนาะรวมมีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนขนาด1เมกะวัตต์และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่มีความจุ2เมกะวัตต์ครึ่งและการศึกษาจะประเมินถึงความต้องการทางด้านเทคนิคต้นทุนและความเป็นไปได้ด้านการเงินในการเชื่อมโยงระบบพลังงานเข้ากับฟาร์มและการศึกษานี้จะค้นคว้ารูปแบบเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับแผงโซลาร์เซลล์การกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนอกจากนี้ยังจะประเมินการลงทุนเบื้องต้นและต้นทุนการดำเนินงานประเมินความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจของโครงการและกำหนดรูปแบบจัดหาทุนที่เหมาะสมและผลการศึกษาจะนำไปใช้เพื่อสร้างบทเสนอโครงการเพื่อยื่นเสนอต่อแรงทุนอยู่สาธารณรัฐเกาหลีการอนุมัติทุนและการพัฒนาโครงการในอนาคตน่าจะขึ้นกับผลของการศึกษาและการตัดสินใจในขั้นต่อไปเนาะและพิธีลงนามจะจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้เนาะระวังต่างหน้าสถาบันก็แม่นระวังสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและนิเวศวิทยาของกระทรวงของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกับบริษัทรูมิเทคจาก
สาธารณรัฐเกาหลีจะมีภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมอันนั้นก็เป็นการประสานงานด้านพลังงานทดแทนการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูอัศรยะพลังงานแสงตะเวนถือว่าการเกิดขึ้นแล้วโอ้จะเป็นตัวแบบได้อันนี้ได้เนาะเอาก็ขอให้เกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นระยะลาวกับเพื่อนมิตรรายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนบริการได้ฟังโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเขาที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างประเทศเอาก่อนจะไปเที่ยวระยะท้ายกับฟังเพลงห้องแก่รายการตื่มอีกสักหนึ่งเพลงก่อนเนาะแล้วจึงเข้าไปสู่ระยะเที่ยวบ้านแม่

0: กลับเข้าสู่ระยะท้ายของรายการระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการนักแผ่นดินแม่มื้อนี้จะพาทานไปทั้งตาดเลาะตาดทางสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของแขวงสละวัน
1: แม่นอยู่แสนไกลสุดแดนดินฟ้า
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพสถานที่ท่องเที่ยวตาดเลาะตาดทางอยู่แขวงสละวันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นใส่การท่องเที่ยวมีความสงบปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดจบงามนักท่องเที่ยวภายในแขวงต่างแขวงต่างประเทศได้หลั่งไหลกันไปเข้าห่วมไปชมเป็นจำนวนหลายไปเที่ยวไปชมอยู่ตาเลาะตาทางโดยเฉพาะเป็นงานบุญงานบุญต่างๆเนาะก็มีคนเป็นจำนวนหลายได้ในแต่ละฤดูอันนี้ก็มีหัวหน้ากลุ่มเฮือนผักหงแฮมโฮมสเตย์บ้านแสนวังใหญ่ที่เป็นผู้สัมปทานตาเลาะตาทางเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่าบรรยากาศการเล่นกิจกรรมต่างๆอยู่ทั้งตาเลาะตาทางนี่ก็ถือว่ามีความเบิกบานมวลซื่นหลายแต่เพิ่นก็เน้นใส่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเน้นใส่ความสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นต้นก็เป็นการจัดห้านค้าขายเครื่องประเภทต่างๆจัดสรรตูปให้นั่งเป็นระเบียบเพื่อให้เห็นทิวทัศน์ของน้ำตกตาดและมีบ่อลิ่นน้ำหลายจุดให้มีความปลอดภัยหลีกเว้นการทิ่มสิ่งเสียดเหลือลงแม่น้ำเนาะลงน้ำก็คือสายน้ำตาดเลาะตาดหังพร้อมทางได้แต่งตั้งคณะผู้ซ่อมรักษาความสะอาดในแต่ละวันนอกจากนี้ก็ได้ประสานสนทบกับภาคส่วนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องคันเมืองคันแขวงคันบ้านติดตามการสัญจรไปมาของพาหนะบ่ให้แออัดหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการลิ่นน้ำในแต่ละจุดให้มีความมวลซื่นรับประกันความปลอดภัยสำหรับแหล่งท่องเที่ยวตาดเลาะตาดหังแขวงสละวันท่านผู้ฟังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ท่านควรไปสัมผัสเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติที่สวยงามและมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของแขวงสละวันเป็นที่นิยมชมชอบหลายเพราะสมควรเนาะหลายคนก็ควรไปสัมผัสไปเที่ยวชมในทุกๆปีทุกฤดูกาลสำหรับปีนี้ก็ถือว่าระยะฤดูฝนนี่ก็น้ำก็หลายแน่เนาะแขกทั้งภายในและต่างประเทศก็เข้าไปเที่ยวชมหลายเฮ็ดให้มีบรรยากาศมีความเบิ่นมวลซื่นก็ที่สำคัญก็คือเว้าแหละทั้งตาดเลาะตาดทางนี่เพิ่นเน้นใส่ความสะอาดแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบปลอดภัยให้สมกับคำขวัญที่ว่าท่องเที่ยวล้าปลอดภัยซื่นใจในวัฒนธรรมธรรมศาสตร์และประวัติศาสตร์เอาฝากไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะคนเสื้อสลาวของพวกเขาที่มายามบ้านเกิดมานอนมาบ่อนฟังใส่แห่ไพ่ใส่บือของตนเองได้ไปทั้งแขวงสละวันกับฝากไว้ทั้งตาดเลาะตาดหังดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของแขวงสละวันที่ทานบ่ควรพลาดฝากไว้เนาะในการฮักแผ่นดินแม่ได้ยะเที่ยวบ้านแม่นำมาเสนอให้เพื่อนบรรยากาศได้ฟังเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วขอบใจสำหรับการติดตามรับฟังรายการอักแผ่นดินแม่มาโดยตลอดรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับฟังอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัสมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วอวยไซพรแก่ทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการตุนีเฮียงมาลาในสางควบคุมเสียงและป่องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั้นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. หา 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. นาทีหา 20:00 น.มื้อนี้แม่นวันพุธคืน3ค่ำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กุมกับวันที่14เดือนตุลาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการข่าวภาษามง5โมง30นาทีรายการข่าวภาษากึมู6โมงรายการป้องกันความสงบ6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการเพื่อสาวกสิกร8โมง30นาทีรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9โมง30นาทีรายการส่งเสริมการศึกษา10โมงรายการท้องถิ่นดินลาว10โมง30นาทีรายการเพื่อมาตุภูมิ11โมงข่าวต้นสมง11โมง5นาทีรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการความรู้ทางกฎหมาย13โมงรายการภาษามง14โมงรายการภาษากึมู15โมงหมดรายการกระจายเสียงภาคเศร้าแล้วอาจสถานี16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการอาทิตย์อัสดง18โมงรายการเพลงดังในอดีต18โมง30นาทีรายการละครวิทยุ19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยาก20โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอาจสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวAM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้นด้วยความถี่6,130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการข่าวภาษามง

0: chùa xa số lộng mong nhau tế chờ lào cha tờ nhau tổ chân viện tràn
1: y nu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lau si
0: cha tần tờ chung AM chuẩn ra chi bùa trào chảo xa kilohertz lò do chi bùa gì chảo mệt dồn lù trào xe y bùa bế chảo kilohertz lò do lau chảo chua mệt
2: นักการ์ดงจมลงมาที่ชัวเชดาตัดใจในเชดาจักรลมกงจอเป็นตัวสตองจัวให้สื่อยัดจอตัวเจียงเพียงจันเราชิงชี้ยัดจอตัวสตองจัวให้สื่อนู่นหนอกุญจ่าจอนู่วันพุธนู่ติเกาเปล่าลู่เกาหลี่ชงออสเซียหนึ่งเกาจอเที่ยกูหอดสื่อจอลู่เกาอีหลี่เสียเปย์ยัดจอนู่นหนอละเนี่ยจิกตินึงจ่าเที่ยจมลงมาที่ชัวเชดาชี้เหอใจยงอีนู่หมู่ละจูจูยาลินเดอร์ลูชิฮะเจนยงจิตต่อเปรีชาลีเปย์โยอวยาเตอร์ลอยาเต่าชิจอเต่าเชนจอเต่าอยู่ลู่หอเพียโออยู่ตังเจียนเตอร์ก็เต่าไต่เซียนจีจงช่วยสังยาจนเตอร์ย่อเกยเกินเต่าเกินเตอร์เตอร์เปย์เตมิตุมิญัวโอริจายาเต่าไต่เซียนจีจงลอยอยู่โอเนโอจียาจูเต่าเชนจอลอเทก็อยู่เตมิตุญัวเต่าเชนเต่าจะเกยเกินเต่าเกินเตอร์จมลงมาที่ชัวเฉดานุ่นเอาไปยามวดสอสื่อจังแจ้งเจ้าละชาติเราในเฉดาตำลองยาลีไปชี้เจ้าละมุมลองสอสื่อ
0: ถ้าปืนจ้าต่อใจตัวชี้ชัวจูเนาะเหล่าจารินตะลัวเจ้จงเศร้าเตียนุติเกาอ้อลูกเกาลีนอเนาะกล่องสื่อถ้าปืนจ้าเยื่อสลึมใส่กงมัสซิดถ้าปืนจ้าต่อใจเกตุชวนแต่เนี่ยเผาฟังหงตัวชี้ตัวมือหึฉีดเจ้าแต่เตะแขชัวจูนักเจ้าเตะแขเหล่าใช้เจถ้าปิดใจหลอกกุยยาลีจงฟื้นชัวต้องกาเต้ปั้นตองตัวจ้อเทียบฝงลูจงเจ้ายาสลืมใส่กุมัสซิดถ้าปิดใจเหล่าเทียบเพียงปอดจ้อเกนจังเชียหลอนแต่พันลัดเทียบเนี่ยจีเจจงเหล่าดาจองตองกิเชียจาวเจนจีเกเจ้าผู้เจ้าเคียลุลฮาลือยักจาวยาตาทะลอนแต่ยาสลึมใส่กุมัสซิดชื่อสังใหม่ย่อฟ้าเศรษฐกิจกาดใจเต้เชาข้าจังจังชายย่อเตาจ่อเต้หลูน้องซอน้องมองเทียหลูเจอต้นแต่ยาทับปิดจ้าชัวต้องหมดจ่อเจ้ายาสลึมใส่กุมัสซิดก่อมูลยี่ยัวเต้เชาชัวยาวทางการเทียมกล่องเจ้าตรงยาลูเชียกเนี่ยได้น้ำของเนี่ยได้ล้างซางอวยวจาเสยยัดเจ้าเตะชายชัวชายชายนอเชี่ยหาให้ลอยยัดทับปืดจากู้เต่าเพี้ยยังลวดเจ้าเจ้าเก๋ฟังลูจงแต่ทับปืดจาหลอกกู้ยาลีจงฟื้นเทียเนี่ยจีเจ้จงชัวซาตานทอเก๋ชี้กล่องเตะเก๋ชี้ป้าจั่วชี้ช่างกาโอเกยัดเจ้ายาตาเท่าหลอวายกาเชลูชอเทียชิปังกาเจ้าเกจูปะฮือเทียฉีคอเตะเฉลาอย่ามัวเจนจีเตียจูจูตัวโอเกนอตันตองเกเชียเจ้าเกชิฟีชิเจ้าจงวายกังกือเทียคู่กงยุทธศาสตร์โซฟาตัวคอนเดทาตะขาตัวคออิยาลีเตะเฉลาเทียเตะเฉชัวใช้เจจงฟื้นเหล่ายัวจวนจีตั้งจานทวดจ้าเชียเขาตกลงอัวอ๋อแหละค่ะที่การล่อเหล่าชัวเตาปอจงโอเกยอดเตายาตาเท่าหล่อก็เตาป้าจีจีตัวจีเจดาวเตาเพี้ยยังหลกคนเสียเตาจีจื้อเก่าปั้งเก่าดัวนู่วันซาชัวปุยยังชาเจ้าชาชงเชียวอ๋อเชียนเก่าชาสะพายหิงซาดจอหลูกาเจยัวมอเชียเตาเฮาหลือจังจังเฮาเต้เฉาเจอลินดาหลัวเจ้จ่องเศร้าเตียเผาสุนทรใส่ยะจักหรือเธอสะพายหิงซาดเตาชัดสื่อเตาต้องยันลู่สมัยสามันเจ้าที่อ้อนแต่สะพายหิงซาดเผ่าที่เก่าเถาโนติเก่าอ้อนลูกเก่าลีนอวยยาอวดเธอแต่ยาสอนใส่สี่พันดอนเธอสะพายหิงซาดเนี่ยเผ่าสุนทรใส่ยาจัดเตาถาเตียยาเตาเชียงอ้อเชียนแหน่งเก่าชาสะพายหิงซาดเตาจอนหลูกัดเจเฉิดเตาลานเชียเกตั้งจานทวจาเพี้ยสื่อเฮาลือจีคอลองคอแกใจลิช่อจู่ชงอัศเชนังเก่าชานเตอร์สะพายหิงซาเกาะเต่าเต่าพิสื่อลานเชียเกชิชลาปอจงโอเกเต่าเชียหย่าเฮาหลือจังจังพื้นฐานเฮาเต้เฉาเกาะเต่าเต่าก้าเกน่ายอมไปรัฐธรรมนูญแกใจลิช่อมัวเกจังจังเต่าการทวดจามาตีจงจันลุล่อเจ้าที่เก่าอ้อนเต่าพักพิสื่อฉีคอเศรษฐกิจฉีนังหิงซาเพียสื่อเนียเฮงลาจีสองเจ้าที่เก่าก่ออัวหุปัตถามเ cho diễn chi trong khát chăng là trao nhiệt gì dễ trọng cho hay nâng cả số nôn tàu rêu rủ tua sách trọng kế bỏ rộng ô kê hào cả tăng hòa khôn chiến lù thiết kế sách chuẩn tờ trọng cà mà thiết càn cha hào lử sắp hải hình sát thiết khả ná sắp mà xì sắp hải hình sát gõ tàu trào lì phía sự tăng chê mó xế trào xí xá la thiết tăng lũ hòa khôn chiến lù hào cả sách trọng kế tôi rằng trao trọng sắp mà xì sắp hải hình sát sắp mà xì sắp hải dê trọng kí sẵn thiết tú cho sự là thác còn có mua làm bộp sự dân dì kế sĩ phì sĩ cộng tề sĩ xá la ô kê ý dạ lì sắp hải hình sát đo trào sắp hải dê trọng kí sẵn thiết chia ông càn tờ lạt kí bằng chừng ra thác trả trời trao lan chia kênh kí ua lũ nụ hào lử cả trời tết thần tờ sắp hải hình sát mua phần cổng trâu kế chơi trọng lũ mừng mọn tờ bê tế thờ, lò cụ ý giả lì sắp hành hình sát gọ, xuân nụ xe rưu rù tùa nhát trâu về thị pháp phương thiết giả cùn. Ở kê nò chơi trâu lan chìa kế tăng trà lê ua lũ lũ hào lửn tờ sắp hành hình sát chủ xong ở trên đằng cầu xà, gọ tàu chạy trên trí tía trà lũ cát chê. Sắp hành hình sát yô mò xe trâu lũ lũ hào lửn chẳng chăng xử lì. Phan ni tìm bàn nhạt, sắp hành hình sát cha sư khả nam bộ lý hạ ngạt bằng chơi đáp phạc. Hãy cho cả tăng tràn thuật giá mát tí trong giao lưu lo rào thích cầu on tờ phạc. Chứ sáng mày do cả tăng tràn lê ùa lưu mừng mỏ, pha ni tim bản nhạt tờ sắp hành hình sát. Cho khía chia cả mà thích càn sắp hành hình sát, sĩ xá la cổng trao trào cho mô phần chùa, nhát trào hào cả chỉ thiết lòng khó kê chà lý cho gõ lê ùa trở kê chà lý cho. Hãy cho cả chỉ ni tích cảm giả tờ khờ. Mó xế trào xí xá la tăng chia cha cao lý cho trở phía sự chỉ thiết lòng khó kê chá lý cho dù xong ớt xế nàng gạo xà. Ủa mùi dơ bế cho ớt cha, nhớ trào hồ nò kê chá lý cho chỉ chia ớt cha, thiết kê chá lý cho lòng khó bế cho cha. Cỏ tia trở lý phía sự tăng chê, lê kê xua sau kê chá lý cho hãy đờ khám hống thục, thiết kê chá lý cho hãy cho. Kế son chuột chú xuân tờ sắp hải hình sát thiê sắp hải dây trọng, kỳ sẵn. Đo trao xí xa la lòng khó hăng kê chả lý cho ớt trá hài lò. Sở trao dùa mua cho là mù xí xa la chạy dùa trao trong dân lưu sắp mải sạp màn, rào thiết bên tờ sắp hải hình sát phạo thiết cầu. Xí xa la chạy dùa hăng là tham bản nhạt. Kế đồng kỳ là xí á thiên bài là thất thảm bản nụn, kê chả lý cho. Cả mua sát ta nhằm bàn trao xuân thi sản nhà thiết sản nhà xã cùn, ua tế trà lào ua phà khỉ trao ly kế sân nợn tờ trọng phư, thiết cho mô phân xua. Mó xế trao xí xá la cổng trao trao cho mô phân xua, tăng trà khô sát nàn thua khía là thất thảm mà nùn, kế trà lý cho thiết ni tích cảm, các kế trà lý cho, cỏ tàu giả đế đá trao trào chia bóng mại, thiết ngưng khải nhắc trong dùa chia. Lòng ti mua càng mát tàn tờ kê chà lý cho là một ua ní tích cảm các kê chà lý cho. Sở trao sở trọng khu nắp hạp hào kê lê ua kê chà lý cho.
3: Trong dù lưu lưu hào lửa phạc, lưu lưu hào lửa càng mường thông lưu rọt bỏ hử kê nhá sáng rào thít trào. Trong dù lưu lưu hào lửa phạc, lưu lưu hào lửa càng mường thông lưu rọt bỏ hử kê nhá sáng rào thí trào tàu trà sở nhất trào nút tỷ cầu o lũ cầu lì xong ớt xe nâng cờ trào nhất trào hậu hử trà bảo hử kế nhá xanh. Ở dạo ớt thơ lần tờ dơ phun thô văn thông công mắt nì. Khá ná lệ khả thí cản bằng xuyên ra phạc. Lệ khả khá ná bỏ lì hạ ngàn phạc hậu hử trà. Bử trà hậu hử trà bảo hử kế nhá xanh. Mua cả mắt cản bằng xuyên ra phạc. Cả mắt cản xảm hồng bằng xuyên ra phạc. Khá ná tăng trà bằng xuyên ra phạc. คณะจู่ยอดเราพักคณะบริหารงานพักเขาหื้อจาคณะพักคณะจื้อฝืออีพันจีเขาหื้อจาเทียนยอดเราเชิงจ่าตัวหมกงยอดเราต้องยูรูเราหน่อยเยอพุนโทวันทองกงมันนี่กูตลอดเคลียก็ปอดซาโตขอจังเจิงเดอเกย์ตั้งจ่าต้องยูรูลู่หลัวเขาหลือพักลู่หลัวเขาหลือการเมืองท้องลู่เราปอหื้อเกย์เนี้ยเซ็งเราหน่อเตียเซาโตเกย์ยอลมูชิชลาซาโตเกย์ตั้งจ่าลู่หลัวเขาหลือก็สานพักลู่หลัวเขาหลือตู้จะสื่อเกี่ยหลงคอลู่จอปอหือเกี่ยเนี่ยเซ็งทวักเฮียซาโจเกี่ยลู่หลัวเขาหลือเดอองค์การตั้งจ่ามหาศูนย์มุนตอนใจเจ้าเกี่ยหลงคอฟ้าเพี้ยสื่อเกี่ยเจ้าปู่เพี้ยสื่อเกี่ยลู่หลัวเขาหลือเดอคณะพักคณะจื้อฝืดชวกตีเดอลู่จอปอหือเกี่ยเนี่ยเซ็ง 我要摸到亚正经亚中的给自己学摸硬的不保护给亚生我给那些古正道很真正搞看那爬错可以通路上保护给亚生我给那有道是条浪多杂杂的对自己发我到中天有道是条浪还得对等门我正阔我是到中门上在找给西沙拉的路保找给给天路路好路就送有些叫等扎我木了亚短的草州搞路上保护给人生莫考着考着发感梦给啥莫给包着州的那边为难莫给西路西巴保证我给天莫给把气州给等扎错路路好冷的盘天中府我都叫州要找中秋路上那古镇到浪托开车找电灯的马蹄中秋路路路好路等扎通好的车少提高哦让路活天的有来卡提干了本身的旁是中巴地巴老找找中秋路路路好路等扎通好的车少提高哦电灯的马蹄的共干门本身的旁还找找给几片事都叫事叫不多住扎龙口给叫铁做着给灯扎我们这里马蹄还做着路路好路只靠片时都叫时叫不多住铁马蹄保重还做着给自路路好路给时都保重要重要是和车扎龙看子
0: องค์การ灯扎ตรวจจงเสนอเจ้าสภาแห่งชาติก่อมอเสียเจ้าหยีลุลุเฮาลือตะลินตะลัวเจ้จงเศร้าเตียปังจึนด้านเนี่ยเราสังสาดเต้าตะลุปอเจ้ายั่นลุชัดสื่อกะตั้งจาเล่อัวเพียสื่อยี่เฮาลือจู่ชองอเสียหนังเก่าเจ้าเทียแกเกเพียสื่อจู่ชองอเสียหนังเก่าชานเตสภาแห่งชาติยอดจะเฮาจงจะรู้สมัยสามัญเราที่อ้อนเตสภาแห่งชาติเผ่าที่เก่าเถ่านุติเก่าอ้อลูกเก่าลีนอว่าย่าวัดเทินแต่ย่าสอนใส่สี่พันดอนเทิดสภัยหิงศาสตร์ย่าเล่าปอช่องหน้าวงใส่กรรมการปังจืนด้าพักหรือเทิดปังจืนด้าเนี่ยเราสังศาสตร์เต้าใช้เจตาคณะจูสภัยหิงศาสตร์สหพันธุปังรังกู้หิงศาสตร์เหล่าเทียองค์การตั้งจาตรวจจงที่ปังจืนด้าเต้าแต่ลูปอว่าย่าเสนอเจ้าสภัยหิงศาสตร์ก่อมอเชียเจ้าชักชงคุณภาพเกย์ซ่อนจวดช่วยชัวเทียหายเดาตั้งมังเจียยาสื่อลีอีมอเชียเจ้าซ่อนจวดช่วยชัวเท่าชีเท่าเฮาเกงริมูช่วยชัววาลาหิงศาสตร์ให้เจ้าเกจิคอยยาเฮาชาเทียหายเดาเกย์เจาะแหน่เทียสีช่วยยังทันสมัยเฮากะตั้งจาเคยเศร้าตัวจื้อเกสีเนี่ยก็มั่วเกย์ลองเป่าเชียรองดวงเขากู้ตัวเจ้าเทียได้หูตัวยังช่วยชัวเต่าอ้อกะจีเทียลงคอเกใจลิชอยอดดาวเชียเรายอดจูมั่วเกคิดาเทียชิชลาตะลุปออวเกชัวเช้าเกเมื่อฝั่งกงเตอองการตั้งจาพัดลัดเนี่ยเราสังสาดสหพันตุปังรังกูหิงสัตว์เหล่าเชียองการตั้งจาตรวจจงชัวตะเจกิปังจืนด้าหมดจอดดาวทัดจาเทียเนี่ยจีริจงชัวหายนึ่งก็เจ้าเตอชัวเป้าใหม่ละชีชัวลุหอบเพียยอดดาวชีนึ่งว่าเกณฑ์แต่เกโคสนานทัวเคียเกจลิชอยอดจูมกัดจ้อเจ้าเนี่ยจีเจจงชัวป้อมใหม่ย่าจะเฮาสินั่งเป้เกใจยัวเกจลิชอเทนิติกรรมก้าเกจลิชอยอดจูมว่าเกชิชลากอดจังมึงวันได้ยัวใจยัวเทียยอดใจยัวเลยยอดจูตัวอย่างตั้งจาเล่อวกัดตาขาตูนชอละสีเด็ดขาดเปล่าฉันจวดช่วยจวดเทียช่างกาเฮาเหลือเกกันต้องเดินเติบพันลาดเทียเอกสูนการบริการเกคอมมอนกิงตั้งมั่งได้ชอเกจู่ปอหืดจู่จีเกใจดักหัวขอส่งเฮาเตะเธอเทียนเติบหายหนึ่งมุนร้อนใจเจ้าเกนต้อนจีมุนเจอกะเกลองตีมุนเจ้าฟ้าคุณภาพเกเกิดเกเคลียเทียเกิดโอหมคือเคลียนเติบฟ้าวิสาการเทียฟ้าการเมืองชาลูชอลล์เจ้าเขาเลือมั่วเก็บป้านายมไปเจ้าจงซื้อฟื้นเกิดเขียนตาญาติเจ้าเชื่อเหอมั่วเก็บยัวเกาะรองดวงกู้ตัวมูลจนใจเจ้าจันยำบานจันยธรรมเทียได้เชื่อลูชัวเนี่ยจีเจจงเดาจงคือขโมยลานเชียเก็บขโมยเกาะรองเจ้าเนี่ยจีเจจงเหล่าจีเชียมัตติอวสภาหิงซาเต้าใจยัวเลยก็ยุจุนจีเก็บชนจวดช่วยจวดเท่าชิดเท่าอย่าตะเขา ชื่อสังมายามาติตรงยลูสภายหิงสัตว์จาเลทีเปเจ้าเปล่าทักสอบพอสอกีนุติเก่าลุยชาลีจงอัชเชนังเก่าเจ้าให้เจ้ากะใจยัววาละหิงสัตว์ให้เจ้าเกจิคอยยาเฮาชาเทียให้เดาเกจอแหน่เจ้าสมัสีสภายหิงสัตว์เทียสมัสีสภายเจ้าสังยัวจุนจีเกใช้ชัวมาเชียเจ้ากีมูนจีจอเมื่อใจใสจาย่อเตอร์เชียช่างจ่าใส่จ่าก่อนเตาดวกู้ตัวแกชี้จอเตอร์จีหยีเตอร์ลูกปอนเตอร์สมัสีสับผายหิงซาเตาตรงจะลูสับผาเชียกี้เชียเจ้ายอดจู่มั่วเต้ลูกปอนเตอร์เนี่ยจีเร่จงจ้าละมูหยั่งเตาจงฟื้นเป้าอย่ามั่วจุดสุ่มเทียนเสนอแก่แกให้เดินตั้งมังอัวซึ่งเสือก่อเตาจ้าเสนอเตาคณะจู่สับผายหิงซาชาวบทบันทึกให้เจ้าแกชี้ฟีอิยาลีคณะจู่สภายหิงศาสตร์เทียคณะจู่ปังจืนด้านเนี่ยเราสังศาสตร์ชิ้นลงเปาเข้าตกลงจะเลทีสุนอีทักคอปจองกีนุตินังเก่าจีลุจีหลีชงออเชียเก่าจัวจีนจังลงคอกุนไก่เกชิชลากอดเจ้าเทียชงดัวกากูยี่จงเจ้าลูเชกี้ลายยอดเชียเจ้าแต่สภายหิงศาสตร์ยอดจู่มัวมาตีเจ้าปังจืนด้านเนี่ยเราสังศาสตร์เขากะช่อนจวดช่วยจัวเถ่าชีเธอเจ้ามาตีนเตอร์สภายแห่งศาสตร์ใจยัวยอดจะเขาจงเจ้าลู่เชียเจ้าเทียป้างงประมาณละสีป้าเนียเจ้าปังจืนด้านเนี่ยเราสังศาสตร์ยี่อวลู่ลู่เขาหรือช่อนจวดช่วยจัวเจ้ามาตีนเตอร์สภายแห่งศาสตร์เต่าเมื่อจอดเจ้าชื่อสังไม่ย่อมาตีจงเจ้าลู่สภายแห่งศาสตร์อวมุนดอนใจเจ้าเกคือนอกคือเขาแต่เนี่ยจีเจ้จงชัวให้หนึ่ง
3: เราจะจีชงเตอร์กงพูนที่อ้อตัวอย่างซึ่งเตอร์เจียนจีชงยอดจนเตอร์ฟ้ากงจงกบ้านกงจัวนู้ตั้งจากงพูนที่อ้อปุยเชิงเราจะจีชงนู้ตีกบอ้อลูกกบหลีชงอีเชียจัวปัวยี่เจ้าอีจอดจนนู้ตีกบอ้อลูกกบหลีชงอ้อเชียหนึ่งกบเจ้าต่อจากเสือยอดจนนู้ตีจัวลูกกบหลีชงอ้อเชียหนึ่งกบเจ้ายอดจนสังสัญญาบุรีอวยมวยเชอร์พูนเอคำเรียนอุทาไก่สอนหรือเธอปื้จาปื้จาเขาหื้จาปะหื้เต้เธอมวยเจอเพลงนี้ลามคันพันเพลงเลขาคณะบริหารงานพักสังสัญญาบุรีคณะจ่าจอตัวเขาเปล่าเปิลล่อเขาหื้จาปะหื้เต้เธอคณะพักคณะจื้อฝือกองพลที่อ้อตุจะสื่อชนนิยนเหล่าเทียกู้กะจ่าจอกองพลที่อ้อวิลาศูนย์แห่งศาสตร์ระเจ้าจงตุจะสื่อจอปูเตอกองพลที่อ้อตัวหมูกงยอดเรากงทรงโจนอยเยพุนจะต้าหวาคันเพียวมณีฟงเธอจอกันเมืองกงพุนที่อ้อตลอดหายจ้าเราเก้งกือเกมลอหมุนเสื้อเดอเกลอล้อนทัวจานเตอกงพุนที่อ้อยอดเราจวดเชี่ยเปล่าจะจิลุชงเดอเกตั้งจานทัวจานล้อล้อนเดอกงพุนที่อ้ออวยยอตัวยังอวเตียนเตาลุลัวเฮาหลือกันเมืองเตาเท่าเราอิลุรอยอดเราเกอวลุลัวเฮาหลือปะหือเตะเฉาปะหือเกย่าเซ็งท้องเขาสีหนึ่งเดิมพังมุ่งจนใจเจ้าเกศีคอยัดเจ้ายาเขาช้าชัวฟ้าเทียเต่าตั้งจ่าลู่จองกิมเจ้าห้าท่านยาตัวคอป้าหลงคอระบบองค์การปอจื้อเชียพื้นฐานคงลังยัดเจ้าเขาห้าท่านเทียป้าให้เดิมเก็บนังยอดกองทรงเดินเนื้อสีไปสั่งก่อชวนหูจองตัวเขาว่าเต่าจองกู้ยาตัวยังทัวเชยจะเจ้าเตกโกดอุบายว่าโยลอทัวเชว่าโยลอทัวเชก็จีช่อมเกจอเชียยอดเตเตเจียเตเทียเกอรู้ละหลื่นเตป้าเปิลหนึ่งจีชงว่าโยลอทัวเชอวดเราชังสื่อยอดเราชังจ่าป้าเปิลตัวจื้อจีมัวเกจอเชียเนี่ยจีไปสั่งเหล่าช่วยให้หนึ่งมัวเกจังเชียจอดเราก้าเกนั้นยงใบเตพักลัดเทียเปิลตู้บังจังวกเกนอต้องมัวเกหลงคอจอดโตเกจีคอพักสี่คอตุจะสื่อก่อมัวจอลมูหลงเป่าอวยามัวตุจะสื่อจงลังกูเท่าละอัวกะจ้าจอกี้เชียนเดอพักลาดเขาหือจ้าเป่าหือเต้เธอยอดเราลู่จอกี้ปังสื่อจ้าเทียชังจ้าจอดเราเลือดคอเท่านอเหล่ากูจังเตาชี้จอมอเชียจอดลู่ลู่เขาเหลือตัวจื้อเทียลู่ลู่เขาเหลือเดอเปิดตู้ปังชังให้เดอจอดเกออนังยอกงจงเดอเปิดตู้ปังชังก่อชวนนู้รองตัวเกสีคอพื้นฐานคงลางท้องเขากองพลที่อ้อต่อใจเก๋ฉีคอนทัวจาหมู่เจริญระบบอย่าตัวคอจึงจึงมาย่อระบบเก๋ ลัวแต่ซ้อนได้น้ำปลาป่าห้องงานอวดได้เห่าเจ๊ขอม้อเจ๊สีชูสมองสอนลำบกเกอว่าเขาหลือดอเต่าเลื่อยๆยาเนื้อตอบล็อกจากจิลุ่ยของตาเท่าหล่อกองพลที่อ้อต่อใจเก๋ควรเสียหลอนแต่ช่างเชียเทียนลังนังยาจ้องเคืองเก่าสิริต่อใจใบประกาศใจหัวกองพลที่อ้อหล่ออวยอีกองพลวิลาสุนมตันทอยยาเป๊กของพันเมสิริกองพันตู้ปังจังหัดที่อ้อกองพันตู้ปังจังหัดเปล่าสุนจั่วกองพันตู้ปังจังหัดเจ้าอีเป๊ดาวนอเลกู้จวงเต่าใจน้ำมันหยดหล่ออัววิลาสุนแห่งศาสตร์เต่าตันทอยยอนังเก่าหินหน่อยเล่งนังวิลาสุนมั่วตันทอยยอเก่าอีเล่งตู้ปังเชิงแข่งขันเต่าตันทอยยอเป๊ะเจ้าเป๊ะเล่งเต่าใจเหรียญอิสระเหรียญใส่สนาเลอเหรียญใส่พิละอาหารเทียนเดอขัวหรือยาอีจ่อยอดจวงโยชิเหอเก่าปางเก่าจวนนู้ตั้งจากองพลที่อ้อปุยยังเปล่าเจ้าจี้ชองนอต่อมัวเก๋จ้อเหรียญใส่พิละอาหารสั้นอ้อเจ้าเปิดตู้ปังเชิงรวมมู่อีเปิดตู้ปังเชิงสั้นเปย์มัวตันทอยยาชาเปิดต่อใจเด้อครัวหลอนเด้อหื้อจ้าเปิดหื้อเต้เฉอต่อตันทอยยาหนึ่งก็เจ้าเปิดเทียนเจ้าเลือเปิดอวยยาเต่าเฉยเจ๋อหล่อจ้อยาเย่อพุนเอกคำเหรียญอุทักไก่สอนดอเจ้าเลือตู่ท่านนั่นเลยก็จึงเต่าชี้เจ้าหล่อใช้เจ้าเก๋เพียยังจู่จีเตเตอวรรณคดีหลอนเตอเปอร์ศิลปะเดอร์กองพลที่อ้อโอยาตอเคียก็ปอดซอโจเตมุนเสื้อเกลอดล้อนถั่วจานเดอร์กองพลที่อ้อยอดรองยัวชิเฮอร์ปล่อยเจ้าจิลุชองตาเท่าหล่ออย่าโมกิลอยเจสองบ่อเทียนเจ้าเกลอดเคียหลอนเตอเชอร์พลเอกคำเรียนอุทาไก่สอนจี

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัดชาสอตเนี่ยจีกตินึงจายอดท้องสุดชัวรุ่นเตยแถวต่อเป้าให้เตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเตาโชดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเตานึ่งบล้อหมู่เตาชัวรุ่นเตยแถวอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเตานึ่งใจเตยแถวตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเตาเฮาเตยแถวเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวหัวเฮาหลือเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามูลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงลั่นลัวเทียแดนเตาจอใจอวนลั่นลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องชัวรุ่นเตะเฉาย่อในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวย่อตัวอวดสังสารลอชีเขียนต้นเต๋าเชื้อไข่ชี้ยัวสาหยัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียหลงสังสารตัวย่อจะเฮาเตะเฉาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสัตตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัด

มลงมาที่ชัวเฉดาลีเนเฉดาตำนองตาเท่าลมนอกุยอสอสื่อยาจะหอเตเฉยยาลีหลอดสนอลุเชหันแต่เป็นตัวสต้องจอให้สอสื่อกุจังชัวไปหอชิจาลมมลงอิจากุเชียต่อการแต่รักเกิดเชียจังชิตาตาตาชีไปลุเชหันแต่เป็นตัวสต้องจอให้สอสื่อหอเ

0: ทางรอบเป็นผู
1: ้สรงเพียนแต่ละคนล่วงเวียงจัน
0: ยิ้มสรวจตั้งแต่5โมงเริ่มรถรถโมงด้านระบบ AM ขึ้นเริ่ม567กิโลเฮิร์ตซ
1: ์ขึ้นเรียกครบบัน130กิโลเฮิร์ตซ
2: ์เมื่อเคยเบียงรางเกลงมติดรอกลางเลาะมยอดูลสมัยเลยงมะตายแฮมสังรักแพงบอโลจมหลอกจมกลไก่บุปยอดามือสกีกับมือวันพุธวันที่14เขื่อน3กำมง11นึ่มระไวสงาบุปยอดยามสรวจมือสกีกับมือร่วงเรามือเกากองซึ่งกับมือเลอะมือเปลียอือยามสรวจมือสกีกับบางคนกับเกียมจะหอดเงาะแล้วบางคนกับเกียมจะปุบางมอนกับว่าปุบางมอนกับว่าหอดบางมอนกับว่าเต็นมากมากมอนมากมากแห้งอือเราตังเยาะเหยียดจิ้มหมอนจิ้มแห้งกำลังกระดอนกำลังอุ่นกองเงาะอุ่นโดยโจลีงกำลังบุเงาะกายอุ่นกายปลาเละจรดมุนเกลือแล้วยามกี้กะอันฮักษาสุขภาพรอลำเอิ่มยามกี้มียามงารเรียมสรดอาอมปูดถือก็คอยยอก็แยงบักรถบักลางยาตะมกจงครงจรูก็คอยยอก็แยงอาอมปูดจอดดึกตึงกึลดึกเมื่อยามกี้ยอรอเรรพายนี่อาตอยอีเป็นการยังข่าวกันยัดตะวันที่12กลาดยอกนีสำนักงานนายกรัฐมนตรีทานเสริมใส่กรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเบือนอันเกียรติสำดอดการกุฎละกุฎเฮิบเดทานนางฟังหงเอกอัครรัฐทูตวิสามันเมื่ออำนาจเต็มเดสปปจีนประจำยัดเดสปปลาวต่างนางคนเดินนายกรัฐมนตรีก็เมื่อรัฐบาลแห่งสปปจีนเดกตารางสองพร้อมระอวยพรยอจอรอทานเสริมใส่กรมสิทธิ์ทานนางฟางหงตั้งหน้ารัฐบาลแห่งสปปจีนเบือนเดเปรเลียนระเลาะเลือกลองเลือกระเยื่อมต่อระเลาะสมเสยพร้อมเดเอกสารอวยพรจากทานนายกรัฐมนตรีเดสปปจีนยอจอรอทานเสริมใส่กรมสิทธิ์เบือนได้รับนาทีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเดสปปลาวเดประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งประเลียนรอดซึ่งอุ่นกลองอุ่นระเยื่อมจากพักรัฐบรอมยงมะประชาชนพร้อมทั้งตีราคาอันจงต่อผลงานการนำพาหมอกออร์ยัตตลญะกลาดยอเดทานเสริมใส่กรมสิทธิ์บูเดเวียกงานบูเดเวียกงานทั้งนานเศรษฐกิจพร้อมการต่างประเทศอันซึ่งสำคัญเมื่อเบือนเดกุดละกุดเฮบพร้อมซึ่งอวยพรพร้อมเลาะอวยพรจากนายกรัฐมนตรีเดสปปจีนทานเสริมใส่กรมสิทธิ์เบือนเดกุดเฮบยัดสปปจีนอย่างเมื่อทางการพร้อมกุดรวมกองประสุมสุดยอดมะอมครองมะลานสร้างที่จะเขื่อนยัดเดเลเลกียัดโอกาสกีทานนายกรัฐมนตรีเบือนเดเล่าเบือนเดประเลียนเลาะเลือกลองเริ่มเยื่อมต่อเลาะอวยพรจากสปปจีนอย่างเลือเบียทานนายกรัฐมนตรีก่อเมื่อรัฐบาลบรอมยงมะประชาชนจีนรวมตั้งโลยการให้รวมมือสนับสนุนยุดตูลยัตการระยะกลาดยอกนี้ซึ่งเมื่อกำลังระเยื่อมบรอมกอบส่วนกูดยัตการปกปักรักษาบรอมสร้างสาพัฒนาประเทศสาอี
3: จูเซยองเน็ตไฮจีแบบแปลมระเยื่อมต้องเมื่อยูนิเทลคราวนี้อ่ะเป้แพ็กเกจเมเลอะสมอคนคูตึมเอร์เซ 5G150 จ่ายถึง 150,000 คลิปแย่งห้อย Facebook YouTube แบบปล่อๆพร้อมกระมูลโทร150นาทีเปื้อดดาวปาร09ดาวโมย54ซีเลียมโทเลียนคนกูแต่งคอนเทนต์ต้องเมื่อ 5G ปาร100จ่ายถึงปาร์เซ็นคลิปเปื้อนเน็ต90กิกบูเด้ห้อย TikTok YouTube Facebook เปื้อนเปอร์จำกัดกับกระมูลโทรปาร100นาทีเปื้อดดาวปาร09ปาร155ซิเลียมโทเลียนสำหรับคนกูแยงกูห้อยโทรศัพท์เสียเลย 5G 300จ่ายถึก 300,000 คลิปเปื้อนเน็ต140กิกห้อย Facebook TikTok WhatsApp กับกระมูลโทรปลอบล้อ300นาทีเปื้อดดาวปาร09 156ซิเลียมโทเลียนจึ้มแพ็กเกจเสียยองเปื้อน30มือยูนิเทลอ้วนลอยัวยัดเลอะเคลื่อน
2: ระยะมวยปีกลาดยกนี้คณะประจำสภาแห่งศาสตร์เปื้อนเดเรียมระปฏิบัติเวียกงานนาทีตามพระบทบาทบรอมสิทธิ์บรอมนาทีเดเดยัดระยะเวียกงานนานติดตามการกดกาแปลแยงยุตูลปฏิบัติเวียกงานพระบทบาทตามการกดกาเดพักรัฐธรรมมุนเจือกฎหมายบรอมยุติธรรมอันกฎหมายเบื้อนได้รับผลโหยท่านนางสุนทรใส่ยาจักร รองประธานสภาแห่งชาติเบือนได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำหนึ่ม2026พร้อมทิศทางการเคลื่อนไหวยัดประจำหนึ่ม2027เดสภาแห่งชาติต่อกองประชุมสามัยสามัญเดือนที่2เดสภาแห่งชาติสุดที่10ยัดดาวันที่12ตุลาดาสภาแห่งชาติภายใต้มือประธานเดทานซอนใส่4พันดอนประธานสภาแห่งชาติท่านนางสุนทรสัญญาจักเบือนเดลาวซาเยตระยะกลาดยอมวยปีสภาแห่งชาติเบือนเดจัดตั้งปฏิบัตินาทีบทบาทปฏิบัติการกดกาไปเลี้ยงผักลัดกรรมมุนเสือกฎหมายปลอมนิติกรรมกฎหมายเบือนได้รับผลโหดมากนานลูกนี้นานดำเนินกองประชุมร่วมระวางคณะประจำสภาแห่งชาติกับรัฐบาลเพื่อปรึกษาหารือพร้อมอะเลาะซึ่งเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐพร้อมแผนกมูลระยะ6เดือนต้นหนึ่งพร้อมแผนการจุดสุม6เดือนท้าย1วาระแห่งชาติเราด้วยการพัฒนาสุมสนยัดดามกยงรงจุรุพร้อมแก้ไขเลาะทุกโรคอันกล้ากลาดเดยงมะปัสสนมาตรการส่งเสริมลดเพื่อพร้อมพลังงานทิศแทนทิศทางการพัฒนาบ่อแห่ธาตุการพัฒนาแห่ธาตุระยะเมรวมเยาะเกี่ยมเนื้อในอันกูดพิจารณายัตตะกองประสุมสมัยสามัญเดือที่มวยเดสภาแห่งศาสตร์สุดที่สิบดกนี้สององค์การจัดตั้งน้องปรับปรุงคอตกลงรวมเยาะเล่าด้วยการประสานงานปลอมเยาะตั้งแต่ผู้ประสานงานเพื่อยกยงประสิทธิภาพยัตตะการเคลื่อนไหวแต่งเวียกงานเดเดอันนับมือนับเลือกเคลื่อนเบือนดซีนำการติดตามกวดกาแปลียงเดคณะกรรมการประจำสภาแห่งชาติย่อพร้อมกับการติดตามแปลียงกวดกาพันกระยายกองประสุมจุบคณะเดบรรดากรรมการกะมือกาเดสภาแห่งชาติประจำหนึ่ง2026การจัดตั้งปฏิบัติรัฐบาลมูลเยื่อกฎหมายพร้อมนิติกรรมบัญหาแห่งงานการปฏิบัติผลกระทบเดโครงการพัฒนากระบังการแก้ไขปัญหาอันยงมะประสนเหมือนกลาดยอดากองประสุมสภาแห่งชาติบูเดมอกอันกระทรวงองค์การจัดตั้งแก้ไขตามเมียบการดุกนี้คณะกรรมการประจำสภาแห่งชาติน้องเบือนเดเคลื่อนละแยงติดตามยุดตูลอันย่อยยอกมกลดาแควงที่เบือนได้รับผลกระทบภัยธรรมชาติยัดดาหนึ่ม2026จำนวน10แควงกะมือแควงลวงน้ำถาแควงอุดมไส่แควงบ่อแก้วแควงลวงพะบางหัวผันเสียงขวางโอลิคำไส่คำมวนสวรรณเขตรอมแควงเสียกองการระดมทุนย่อยตั้งโลดโมยตือโมยลอย50ล้านกลีบรอมตรงนี้คณะประจำสภาแห่งศาสตร์เบือนเดรยมระซีนำมอกออรเวียกงานอันปรึกษานานเศรษฐกิจนานกฎหมายอันยงมะประสสนเบือนดียอกกับการค้นคว้าพิจารณาพร้อมแก้ไขเสนอคำห้องขอเลาะเป็นธรรมบุคคลยัตเตอร์นิติบุคคลพร้อมการจัดตั้งอันกำหนดอุ่นยัดดากฎหมายเล่าด้วยการแก้ไขคำห้องทุกบรอมประจำสภาแห่งศาสตร์สุดที่สิบเบือนได้รับคำห้องที่สภาแห่งศาสตร์สุดที่10จำนวน673รับเบือนได้รับเลาะเมยัดดาสภาแห่งศาสตร์สุดที่10จำนวน213รับรวมตั้งโลดมวยจำนวนคำห้องกะเบือนได้ค้นคว้าพิจารณามวยจำนวน886รับสามารถแก้ไขเบือน44รับเท่ากับ200เท่ากับ 20.6% เดคำห้องเบือนเดกูดยัดดา1 2026เบือนเดสำดอดพร้อมการปรึกษาอันยงมะประสสน159ครั้งเดรยมระเพื่อปรับปรุงกงจักจัดตั้งบรอมบุคลากรเบือนได้รับผิดชอบเวียกงานการค้นคว้าคำห้องเลาะเป็นธรรมยัดดาการค้นคว้าสร้างนิติกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขพิจารณาบรอมแก้ไขเลาะเสนอคำห้องเลาะเป็นธรรมเพื่อเมื่อมอนอิงยัดดาการแก้ไขคำห้องทุกของสภาแห่งชาติสุดที่สิบ
4: กูรายเรียงตามนี้ขู่วะ
5: เด็งบอร์เมอร์นี่มวยก้น
4: ก็เดินอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อรองรำเด็กกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วยอมเมื่อฝาดง่ายดีแหละเรื่องเยื่อพญาดกูดดาลองเป็นอีอําเล่าจะเมื่อก่อนแง่ก้นน้ำก้นเท่าเราจะขึ้นบานก่อนก็สมาธิอย่าระเบือนโลด
5: อาเออเมื่อซาเดนเยเกิดซาด้วยยาลึงยอก่อนเนี่ยน้ำนี
4: ่เมื่อซาเดนอันเมื่อยาพญาสมาปาดง่ายปกอำเบือนสนึมรอยจีแตงอันหามเดือน
5: อาโอ้คือไรเร่งน้ำนี่คือวะ
4: โอ้บ่ไรเร่งรถมันหามเดือนโอ้ทีนี้เด้งกี่บ่ร์วะ
5: อาเออคอยเดจีเนืองแนวเมื่อซาเดียร์สมะปาดง่ายปก
4: โยกีเด้งเดือนอ่านนังสือพิมพ์โฮยเบอร์ก่อจีอาสเปนแนวสำคัญเมื่อนจีแตงอันสมะวารจูกำปงจูล่อจูลำอันเยยรนาดีหัวบ้าวยอกกวดหล่อดาทุกขลาหรือยอดารงบอมอนเลเล่กุ้งโหยยอดดายอเวดยามาดีเอิ่ม
5: ห้ามห้ามปาดงาดีอาเปรเอไรแรงเลื่องเงาะอือเต้ง
4: ดาลงพญาสมาปาดงาดปกราแรงเปรเวยดีตรกดอันเมื่อสมาวารจูกำปงจูหล่อจูลำก็อันยอกวดหล่อดาสุขสลาหรือยอดารุมอเล่ห์กุ้งเดและน้ำเมือแข็งเลยดารอเลยจะเมื่อยงเดสูนเข้าทานการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
2: สภาแห่งศาสตร์แขวงพงศลีเพิ่มงบประมาณรอมปรับปรุงกลไกการประสานงานรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำนึม2026พร้อมทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำนึม2027เดชสภาแห่งศาสตร์ต่อกองประชุมสมัยสามัญเดือนที่2เดชสภาแห่งศาสตร์สุทธิศิษย์ยัตตวันที่12ตุลาคมลาเดียวกันนี้บุเดเมื่อประธานเดชทานซอนใส่4,000ดอนประธานสภาแห่งศาสตร์บรรดาสมาชิกสภาแห่งศาสตร์จากมากแฝงเลือกตั้งยัตตจุดสุมเราะบทบาทรายงานดังกล่าวกันนี้เบือนเดเสนอบุเดเบือนเดเสนอแก้ไขมากปัญหาสำคัญพร้อมเสนอเพิ่มงบประมาณพร้อมปรับปรุงกลไกประสานงานเพื่อเสริมสร้างระลอกอันเข้มแข็งอันสภาประชาชนแขวงท่านสมจิตหับละกอนเขตเลือกตั้งทิกบาร์เดแขวงพงศลีอ่ะระลอกอ่ะคำเห็นซะก่อนอื่นเมื่อเห็นดีโลดเป็นเอกภาพต่อบทรายงานเดสภาแห่งศาสตร์ยัดตาระยะ10เดือนกลาดยอกนี้สภาประชาชนแขวงพงศลีเบือนเดซุมเราะการจัดตั้งปฏิบัติ3เวียกงานก็มือการปรับปรุงโครงประกอบโครงจักรพร้อมบุคลากรการสร้างโครงการประจำเมืองพร้อมการตำราลพลกองประชุมเดสภาแห่งศาสตร์เพื่ออันการเคลื่อนไหวเวียกงานอะเลาะคงตัวพร้อมอะประสิทธิผลมากเขื่อนการปรับปรุงโครงรางประกอบกงจักรยัตตการจัดตั้งปฏิบัติบุคลากรอันอะเลาะอันเหมาะสมยัตตการจัดตั้งปฏิบัติโครงการบุคลากรประกอบอะกรรมการโมยห้องการพร้อม6แผนกการซึ่งถือว่าเมื่อพ้นโหดตามแผนการซึ่งวางอุ่นการสร้างคณะพร้อมห้องการประจำเมืองอ่ะ7เมืองโหดตามแผนการบูเดอาการจัดตั้งพนักงานเมืองรวมตั้งโลด41คนเพื่อรับผิดชอบเวียกงานเดห้องการคณะสมาชิกสภาเดยงมะประชาชนประจำแขวงประจำเมืองพร้อมตรงนี้น้องเบือนเดสนับสนุนจากการนำพาอันเข่งจากการนำพาอันกรั่งแรงยัตการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพร้อมยันแขวงยัตการสงบงบประมาณลองกันนี้เมืองละ50ล้านกลีบเพื่ออันรับประกันการเคลื่อนไหวเวียกงานการตำราลพลโหดเดกองประชุมสมัยสามัญพร้อมกองประชุมเดสภาแห่งศาสตร์อันอาการยุติตูลการจัดตั้งปฏิบัติยัตเดกยันแขวงพร้อมยันเมืองเวียกงานกันนี้จะพลโหดตามแผนการการกำหนดการกำหนดอุ่นต่อหน้าที่เวียกงานจำเป็นต้องเบือนได้รับการแก้ไขทานสมจิตหับละก่อนเบือนได้เสนอต่อสภาแห่งศาสตร์อันค้นคว้าพิจารณามากปัญหาเวียกงานสำคัญก็มือการพิจารณาจัดงบประมาณอันบ่อกับการเคลื่อนไหวเวียกงานนอกจากงบประมาณยัดในการบรรจุน้องจำกัดเบือนสามารถรับรองเวียกงานประครบถ้วนการสร้างระลอกเป็นเอกภาพยัดการงบประมาณบริหารกมูลเนื่อนบรอมกมูลอุดนูน เด็กพนักงาน41ฐานสังกัดยัดเดการประจำเมืองบุเดกลไกยัดจะสัดเจนเพื่ออันการบริหารงบประมาณพร้อมคุ้มครองพนักงานสังสอดของกับนาทีเวียกงานเสริมสร้างละหนึ่งพร้อมอันละสามารถอันสมาชิกสภาประชาชนแขวงพนักงานประจำเมืองบุเดมือเวียกงานสั่งรวมเวียกงานพักพร้อมเวียกงานบุคลากรเวียกงานการกมูลอันเกิดตระอันเกิดแจงอันเกิดริน้องพนักงานมากจำนวนคาดประสบการณ์นานเวียกงานการศึกษายัดการกำหนดการบริหารงบประมาณอันห้องการอันสภาสิกสภาประชาชนแขวงประจำเมืองอันสามารถดำเนินเวียกงานดกเสมอปรับปรุงกลไกประสานงานละวางสภาแห่งศาสตร์กับแขวงอันละวองไวอันสัดเจนอันเกริบูดเดเมื่อการส่งเอกสารการแจ้งการบรอมเวียกงานเอกสารงบประมาณตักเกลียวเพื่ออันลุดยูรละอันเกศักษาบรอมลีกเลียงบัญหาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงงบประมาณกับการยุดตูลจัดตั้งปฏิบัติมติสภาแห่งศาสตร์บูดเดเสนออันมาตรการติดตามแปลแยงบรอมผลโหดอันเกริรวมการกำหนดสิทธิ์พร้อมกลไกยัดเดอภาคเสนอมาตรการต่อเมื่อคนปฏิบัติเวียกงานอันเกลือเบียปรับปรุงกระบวนการสร้างปรับปรุงกฎหมายบุเดเสนออันห่างกฎหมายอันจันแฝงปรึกษาหาหรือพร้อมรวมเลาะจากต่างนากลแดนเลือกตั้งกระบังก่อนสรงอันสภาแห่งศาสตร์รวมพร้อมพิจารณาเพื่ออันลดยูรเวลาบรอมอันประสิทธิภาพยัดเตอการประกอบเลาะคำพิษคำเห็นยัดเตอเลาะห่างกฎหมายมาเถอะเอ้ยบาแยงอีนางอีน่าเรียนเก่งเสมอไหนแยงคะแนนกวดกาประจำม่งประจำเงื่อนไหมยิ้มยิ้มวิซานี่ปลดเก้าหุ่นไหน
6: เออโอ้ก็เลอะเยี่ยมเยอะก่อนซึ่งก่อนอาเรียนเก่งยังเลาะยงหมามยังเลาะครูอาจารย
7: ์เออก่อนเมื่อคนเลอะก็ยอร์บ้าชายโชชายเราชายหมอกก่อนอานี่ละว
6: อก็อาเมื่อลุงโอ้เมื่อก่อนหมอกสอนก่อนเมย์ก็หมอกเหมือนย
7: อเออรักแสนก่อนอาจีเมื่อคนเลอะอาก็บ่ได้ติดตามแปลเยี่ยงแถมหมอกสอนก่อนอันมากเคลื่อนยอร์สิงยมือกี้นี่อามากก้นนี่เกิดเมื่อก้นอําเลออํายังรอยงอํายังรอมานี่ดากสุดว่าเกิดเมื่อก้นกูรากูเลยนี่มังกรึบหมดเสดากรอกดาคุกเอาสร้างปัญหาอันสังคมดิ
6: เออก็อําลาสัจจะเยนเอานี่โลยจิมก้นไม่ยังยมือกี้เยก่อนเมื่อก็ออยอดิกูโรงเรียนยังแล้วก็เลอะเยี่ยมพร้อมเรียนแล้วนอกก็กลาดเมืองกนเลิกกนเก่งแต่งเวียกกุ้งเวียกกลางพัฒนาประเทศศาสตร์ก็ส้มซึ่งเล่าสาก่อนแย่เมืองกนจีซืบแสนแดนจัวเดประเทศศาสตร์โอเล่าก็เมื่อเรื่อยงเนาะ
7: กลายเมื่อเนี่ยบ่เล่านี่แหละมาเถอะเอ้ย
8: เมื่อแล้วก้อนแย่เมื่อกลสืบสนันแดนจัวเดประเทศศาสตร์ก้อนแย่สลาดแต่งอันประเทศศาสตร์อารมังรังแรง
2: กบาร์ฮงเฮียนสื่อต่อสายผัวพันอันฮัดแน่นฮงเฮียนการเมืองพร้อมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เบือนเดจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์นานวิชาการระวางฮงเฮียนการเมืองพร้อมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์กับฮงเฮียนก่อสร้างพนักงานเลฮงฟองกลาดยอกนี่เมื่อเกียรติกูดยัดตะกองประสุมสหายวิสัยเมาสมภูรองเลขาคณะบริหารงานพรรคคณะนครหลวงเวียงจันทน์สหายนางเวียงพรแก้วคูณซีกรรมการคณะพรรควานาหงเฮียนการเมืองบรอมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์สหายวูลุกอ่านห้องอำนวยการก่อสร้างพนักงานเลหงฟองบรอมคณะอำนวยการหัวหน้าแขนงบรอมด้วยพนักงานที่ตักเกลียวกูดโรมยัดตะกองผสมเบือนเดเสนอบทรายงานคนขวาบุเดสหายวุกลุกอ่านซึ่งรายงานกระบาดข้อสำคัญเกาะมือ การพัฒนาเตยงมะปัสสนยัดมุกยงรงจุบรอมอันกล้ากล้าดเลาะซึ่งทุกโรคพร้อมการคุ้มของรัฐยัดจันตะแสงการก่อสร้างพนักงานการจัดตั้งหากฐานเตผักพื้นฐานเตผักแกนนำเตผักเดการเมืองยัดตาหากฐานซึ่งเบือนเดยกเขื่อนตะเปียนบทเรียนตักเกลียวกับการยัดพื้นฐานเตผักบทเรียนจากสังคมนิยมเวียดนามเกาะมือระยะกลาดยอนีรอดกันนี้อะมากจุดมากมอนเบือนเดอะเหมือนเหยาะซึ่งเบือนเดตะเปลี่ยนบทเรียนบรอมเหยาะดามือสกีเบือนเดแลกเปลี่ยนบทเรียนเกาะมือเดพักบรอมพักยัดจันพื้นฐานเดพักพวกคอเหยาะกีกอมือเรื่องสังคมนิยมเวียดนามก็ถือมือเวียกสำคัญเหตุศูนย์กลางพักวางประเรียนมอกออรวางมติอันทึกต้องแต่ยัดดาท้องถิ่นละเบือนปฏิบัติเบือนหรือท้องถิ่นละหนึ่งเวียกงานก็มือเวียกงานดีกะละเบือนได้รับผลเลอะบูเดมือพนักงานลักแรงยัดจันพื้นฐานต้องมือพนักงานอันเบือนกำแนวทางอันนักแนนอันเนื่องแนวยัดแนวมาเดยงมะปัสสนบรอมตำราลมติมอกออรย่อจรอยงมะปัสสนอันเบือนได้รับผลเลอะพรรคคอมมิวนิสต์สังคมนิยมเวียดนามเตเบือนพื้นฐานพรรคเมื่อบัญหาสำคัญดกเสมอการก่อสร้างบำรุงทฤษฎีอันพนักงานยัดจันพื้นฐานเมื่อนาทีเยาะเกอสำคัญเสมอเมื่อการบำรุงทฤษฎีอันพนักงานยัดแต่ละหมอนเกาะต่างเยาะดกนี่แต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละระยะก็ต้องเบือนปรับปรุงศึกษาอบรมพร้อมเขียนเอกสารอันริกับแต่ละสมัยดกเสมอเดรยมระมอกออรก่อสร้างพื้นฐานอันกรังแรงอาหารยมเลอะสามารถได้องค์การจัดตั้งพักพื้นฐานพักต้องอาหารเลาะสามารถดักการมอกออรเพื่ออันมือแม่ปยางดกเสมอแต่งอันจิมองค์การจัดตั้งพักยัดดาจันพื้นฐานอันกรังแรงนานคุณสมบัติปลอมคุณภาพเดสมาซิกยัดแต่ละท้องถิ่นพักคอมมูนิสต์สังคมนิยมเวียดนามเบือนเดว่างมาตรการอันสมาซิกพักยัดจันท้องถิ่นบุตรเดอะพกมาตรการมวยอาศัทธาบรอมระเนื่อมเลิกการเรียนหนึ่งบรอมเดแนวทางมติกุฎยัดดาทองถิ่นเดมาทานทิกบาลอาระเลาะกาหานกาเล่ากาอูบกาอันยงมะปัสสนกุญกลองกุญระเนื่อมวิกซึงกลิกฎหมายเยาะเกอกลิกฎหมายอาปัญหาเกิดเขื่อนยัดดาจิมือกีเดตองวิกอันเลอะยัดอันจะเรื่องปัญหายกเกิดเขื่อนยิ้มมือสกีมาทานทิกเปกาแตงกาเลาบรอมการับผิดชอบกับสมาชิกต้องรับผิดชอบเวียกสึงเดดกเดแตงยิ้มแนวซึ่งการจัดตั้งมอกอันเดเดมอกเวียกกระบังดะแตงอันเรียงแตงแดนเดมาทานติปูลต้องเบือนพัฒนาลอเดแปบการแตงเวียกอันอาแนวทันสมัยบรอมอันอาเลาะอันก้าวหน้าหยัดดุกนี้ดุกนี้ตลอดยอมาทานที่เปืองบรอมอันยุดตูลบรอมอันกล้ากล้าดซึ่งทุกโรคหรือซึ่งกลัดครางตองซอกทุกวิธีหมอกออรยิ้มงอรยิ้มแนวเพื่ออันแก้ไขปัญหาอันย่อเลอะเบือนมาทานที่ตอลระบบการจัดตั้งบรอมการตำราลย่อมติเดพักยัตตาแต่ละจันตองเบือนเดรับการตำราลย่อจอรออันยงมะปัสสนเบือนที่หนึ่งแตงดกมือกะไหนยงมะปัสสนอันอีเบือนเดนึงเบือนเดกุดตะกลองหรือเยื่อมบรอมอันยอจอรอปฏิบัติยอมแบบมติประสิทธิภาพเดสมาสิกเดสมาสิกผักยัดดาพื้นฐานมวยมือกะมวยมืออะกบาลคณะนองเบือนเดบึบแลกเปลี่ยนบทเรียนตระเปลี่ยนตังกบาลดกเสมออันนักแนนอันเรื่องยึงยัดดาเลาะสมาขีบุตรเดการรมยอรอบจิมนานก็มือเบือนเดยกอันกุญเลืองซึ่งอาละสมัครียัดดาประเทศอีกพร้อมการรวมยอยัดดาแต่ละระยะกลาดยอกนี่ดงนี้ตังกบาลบลาเดบรอมหรือเยื่อมปรึกษาหาลือผู้เลยอก็สำคัญกับเมื่อการเพิ่มทวีการค้นคว้าวิทยาศาสตร์รวมยอกับนครลุงเวียงจันทร์ฮานอยบรอมนครโฮจิมินห์ยัดดานึม2027การจัดตั้งฝึกอบรมยัดดาหัวคออันพนักงานกวดกาภาคพื้นยัตติยัดจันตะแสงการจัดตั้งฝึกอบรมหัวคอเวียกงานการจัดตั้งหากทานพัก เวียกคุ้มครองเดะพักด้วยระบบดิจิตอลพร้อมกับปัญหาสำคัญยัดตะกบังดงนี้การแลกเปลี่ยนบทเรียนร่มเยาะคณะผู้แทนเบือนเดกูดเฮิบการนำนครหลวงเวียงจันทน์เบือนได้รายงานแมพแผนการร่มเยาะเดะกบาโรงเรียนพร้อมซึ่งแหน่งการรายงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดะนครหลวงเวียงจันทน์วันนี้เองได้เวลารายการกะเลขจโรจอแล้วตรงนี้คำลาคนจัดรายการก็ครอสำราดปอโลจำรอจำกลมือเมกายปือเบียเดซึมมายเลอะ
9: หัวสากเกียงเรลุมเรบุญบุญลึงเปลยจริห่อนางเกียงเกียงเตรลุมเตรบุญบุญลึงเปลเลียบบีเฮยโอ้ยเลเตรบริเวียงจันเอ้ยนางเลียดประพันบริ

ละแล้วยงกี้มูละแล้วสิกิอะไรยอดกแพงมวนอันเจอันก้อนอะแอมยังอะเดเฮ้ยโอ้ยโอจีลอยเดตำนานอีเดในเฮ้ยน้ำกันอีก่อเกิดเอ้ยเฮ้ยก็เราอีเดตำนานอีเดในเฮ้ยน้ำกันอีก่อยารนำเยอะโอ้ยก็อายงอามาคอปี้ก็อากระคอปี้ก็อาเว้ยในเฮ้ยหลังก้นก็น้องกลางน้ำหลังก้นก็น้องกลางแย่บังซาอีเดกลางแตะหนึ่งยีโอ้ยก็ยัดยอมือบังซาก็มายกกลางมารวยกลางอีกายปนึงเฮ้ยเล่นควายกี่เดืองเจ้าดูโอ้ยกมุกก็สัมมาก็แล้วสันก็หานอาจีพันมีเบอร์ทรากอีเจกับก่อนก็เมื่อหล่อปักลากเลยเฮ้ยก็เมื่อหล่อสินทำอีจีพื้นตำมรีโอ้ยริดเกอจังอาสาสองคองก็ตั้งอาตระเนื้ออาเหล่าโอ้ยบังสาเออกลางน้ำกลางเตะเอ้ยเฮ้ยเปิดมือก็ซ้ำไหนเฮ้ยเปิดมือก็ซ้ำซวยโอ้ยซึ่งกล้วยขึ้นมวยเส้นก็ยกแหวทรากเอ้ก้อนกึมมูลตุกเอ้ยลำมากเอ้ยกึมือเปิงน้ำเยือเปิงยงและเปิงมะเปิงตะและเปิงต้นน้ำเยือโอ้ยก็ยาระเมื่อตั้งยาระนี้ยงมาอ้อนอีเสือกัดงบง่ายหรือเฮ้ยดันไฟเงาะลงก้นกลางได้กี่ฮันในเฮ้ยก็อักกมูลนำเมื่อก็ไกลซ้ำยาซ้ำก็เวทรากหลังก้นก็เกาะแขวนหลังก้นก็ไกลฮันสามปีบังจีมาเสมอหรือเฮ้ยโอ้ยนำเกือเบื้อนตรากายเล้งหลังกุนก็แขวนยอหลังกุนก็ก็เรมังสามปีต้องกางต้องเบินดีในเฮ้ยโอ้ยบักษาอันมือดีก็อำเนืองสะรวยกางก็น้องแก่พริกางก็น้องการโอ้ยทุกเอ้ยล่างลำมากเอ้ยเฮ้ยก็ตั้งได้สามอยากหรืออำซากายระมืออำอาเมื่อคนคว้าอาเดก่อนกึมมูลอำเบือนได้หำยอเดเฮียนไอหงเฮียนก็อำอาเอ้ยเฮ้ยความเป็นลายใหญ่ก็เปื้อโอ้ยบังซาแนมานตาเสียงเอ้ยบังสร้างส่วนอาเลอรยอดเดแต่งก่อนแต่งฤทธิ์ของปะวีนีโอ้ยเกยแนวนี้แต่สีมือเอ้ยโหกะนี่บอกคนขวาปัญญาก็โอ้ยแต่โอ้ยกาเสไม่กี่เลวใบกลางแต่กลางยุนเอ้ยยันเมื่อรอยกลางก็ใบขีนรอยกลางก็ใบมาเดี๋ยวไอ้กายสังปัญญาไอ้หอยแตกไอ้เบิ้นได้หำเฮียนก่อนแฮมย่อผัดเพี้ยนเอ้ยย่อเฮียนก็ความหูแน่เอ้ยย่อเฮียนหลังความรักปุ่นหนึ่งย่อเฮียนหลังความเก่งโอ้ยเนี่ยเมื่อก็เริ่มมากก็ขอให้ย่อปิดย่อปิดกายในเฮ้ยหาใบเสร็จตายเรื่องริดมังปุ่นหนึ่งลุ่นปุ่นหนึ่งโอ้ยอัมรังมันเมืองจีจีเลยนะเอ้ยโอ้ยดิมือก็เกาหนาปัญญาก็น้องซอก

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการกระจายเสียงเพื่อความสงบสุขประชาชน
1: เพื่อพระนักปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้น
0: เพื่อภารกิจปฏิวัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้น

0: ังคมจะสงบปลอดภัยห่วงเฮืองศรีวิไลก้าวหน้าถ้าทุกคนร่วมแห่งร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสายนายและพลตำรวจที่หักเพลงทุกท่านพบกับรายการเพื่อความสงบสุขประชาชนรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยโฆษกคมนีจันทวงศ์รายการนี้แม่นำเอาข่าวผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบและความเป็นระเบียบห้อยในสังคมมานำเสนอแด่นักฟังซึ่งหัวข้อข่าวสำคัญสำหรับมื้อนี้มีดังต่อไปนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบซี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่ห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดครบรอบ25ปีพร้อมข่าวอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเมนรายละเอียดของข่าวในเวลาดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ในตอนบ่ายของวันที่7ตุลาคม2566ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศิบันดรประธานสภาแห่งชาติพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ชี้แจงต่อคำซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์เกี่ยวกับการยกระดับบัญชียาเสพติดจากข้อตกลงของรัฐบาลเป็นมติของสภาแห่งชาติจะช่วยแก้ไขปัญหาการใช้บัญชียาเสพติดในการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีและลงโทษได้แนวใดและมีกลไกรับประกันในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างแท้จริงคือแนวใดซึ่งท่านได้ชี้แจงว่าเมื่อผ่านกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์นี้และออกมติรับรองจะเหตุให้ความศักดิ์สิทธิ์ของนิติกรรมสูงขึ้นจะเป็นบนเอียงสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติทุกแขนงการขององค์การบริหารองค์การตุลาการและทุกภาคส่วนในสังคมให้มีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติร่วมกันเป็นต้นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนอัยการศาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นแต่ขั้นตอนดำเนินการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีจนถึงการกำหนดโทษจะมีความถูกต้องชัดเจนกลมเกลียวเอกภาพมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกว่าเก่าเพื่อให้การคุ้มครองควบคุมเฝ้าระวังบรรดาสารเสพติดและสารเคมีชนิดใหม่สามารถกวดกาติดตามควบคุมการนำใช้ได้อย่างเข้มงวดภายหลังที่สภาได้มีมติหับหองแล้วกระทรวงป้องกันความสงบจะได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นอัยการศาลกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมออกคำแนะนำในการจัดตั้งปฏิบัติมติดังกล่าวเพื่อยกสูงกลไกการประสานงานและร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างเข้มงวดพลโทวันทองกองมณีได้ชี้แจงตื่นว่าการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับเวียกงานยาเสพติดในปัจจุบันได้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติคณะกรรมการขันแขวงและขันเมืองทั่วประเทศและได้มีการแบ่งความรับผิดชอบตามข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละภาคส่วนในคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติโดยได้กำหนดบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละแขนงการองค์การแต่ละภาคส่วนในคณะกรรมการระดับชาติอย่างแจ้ง
1: หน้าที่หนึ่งได้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติคณะกรรมการขั้นแข่งและเมืองทั่วประเทศและได้มีการแบ่งงานความรับผิดชอบตามข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละภาคส่วนในคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติฉบับเลขที่2743ทับปกส.ลงวันที่8ธันวาคม2023แล้วโดยได้กำหนดบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ควบรับผิดชอบของแขนงการองค์การแต่ละภาคส่วนในคณะกรรมการระดับชาติอย่างแจ่มแจ้งนอกนั้นแม้นได้มีการแบ่งปั้นหน้าที่ควบรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาพร้อมนั้นพวกเขาก็ยังได้จัดกองประชุมรวม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมซึ่งประกอบมีกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดอย่างเป็นปกติแต่ย้อนนิติกรรมเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและสร้างเคมีและยาเสพติด ที่ถือควบคุมการนำใช้ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือเป็นมติของสภาแห่งชาติยังบ่ทันมีจึงพบความยุ่งยากและบ่ทันเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติอีกบัญหาหนึ่งบรรดาคะแนนการจำนวนหนึ่งยังบ่ทันเข้มงวดในการคุ้มครองติดตามกวดกาการนำเข้าและการนำใช้เฮ็ดให้มีการไปนำใช้ทางอื่นเพื่อนำไปผลิตเป็นสิ่งเสพติดหรืออนุญาตเข้ามานำใช้ด้านอุตสาหกรรมอยู่เขตภาคกลางแต่พัดมีการขนส่งไปภาคเหนือฉะนั้นการยกระดับเป็นมติเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็น
0: กองประชุมใหญ่สามสี่ภาคครั้งที่สองขององค์การผักห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลานี้และได้สำเร็จในวันเดียวกันที่ห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศภายใต้คำพันยกสูงบทบาทการนำพาขององค์การผักตั้งหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นเสนาธิการให้เข้มแข็งว่องไวและทันสมัยให้เกียรติเข้าร่วมโดยพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคภายใต้การเป็นประธานของสหายนางฟองสมุทรอัญลาวันเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศมีบรรดาคณะบริหารงานพรรคสำสิกพรรคอาวุโสบำนาญตั้งหน้าจากคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคตั้งหน้าองค์คณะพรรคอ้อมข้างนครวิจันทร์เขตถึกเซินและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมสายนางฟองสมุทรอัญลาวันได้ผ่านบทรายงานการเมืองซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานในการนำภาษีนำที่พ้นเด่นหลายด้านของคณะพรรคใน5ปีผ่านมาโดยเฉพาะแม่นเวียกเสนาธิการให้แก่ประธานประเทศและรองประธานประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนำพาปรับปรุงการจัดตั้งพรรคพนักงานให้มีความเข้มแข็งเป็นก้าวๆมาพร้อมกันนั้นยังซี่ให้เห็นจุดดีจุดอ่อนและบทเรียนที่ถอดถอนได้พร้อมทั้งกำหนดทิศทางเป็นการสู่ส่วนในซุ้มปีต่อหน้านอกนี้ผู้แทนกองประชุมยังได้รับฟังการผ่านห่างแผนพัฒนาห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศ5ปีต่อหน้าเสนอโดยสหายคุณสุวรรณสุธรรมวงศ์กรรมการคณะบริหารงานพรรคห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศพร้อมนั้นก็ได้มีการประกอบคำคิดความเห็นจากองค์การจัดตั้งมหาชนและต่างหน้าหน่วยพรรคพร้อมนั้นในกองประชุมยังได้รับฟังการผ่านบทสำรวจการนำพารวมของคณะบริหารงานพรรคห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศสุดเก่าบรรดาสมาชิกพรรคได้ใช้สิทธิประชาธิปไตยของตนป้อนบัตรเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่เพื่อสืบต่อนำพาซี่นำเวียกงานหอบด้านโดยได้มีการป้อนบัตรเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศสุดใหม่ซึ่งมีผู้สมัครเก้าสหายเลือกเอาเจ็ดสหายกองประชุมขั้งปฐมฤกษ์ได้ป้อนบัตรคัดเลือกเอาเลขาห้องเลขาและคณะบริหารงานพรรคประธานกวดกาพรรคโดยเอกภาพเลือกเอาสหายนางฟองสมุทรอัญลาวันเป็นเลขาคณะบริหารงานพรรคห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศสหายอินทปัญญาเขียววงพจันทร์เป็นห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคสหายขุนสุวรรณสุธรรมวงศ์เป็นประธานกวดกาพรรคสหายพรสวรรค์พวงพิดกและสหายนางสุขดาวันเดชวงศ์สอนเป็นห้องประธานกวดกาพรรคสายนางอมรีจันทพรเป็นกรรมการพรรคและสายสมเพียงแก้ววิเศษเป็นกรรมการพรรคและสายวันทองนาคเกษมเป็นกรรมการพรรคในกองประชุมได้รับฟังการโอ้ลมและให้ทีซี่นำของพลเอกวิไลลาคำฟองซึ่งสหายได้แสดงความย่องโยสมเสยต่อผลสำเร็จที่องค์คณะพรรคญาติมาได้ในหลายด้านเป็นต้นด้านการก่อสร้างพรรคพนักงานได้ขยายตัวทั้งด้านจำนวนและคุณภาพตามทิศปอดใส่เข้มแข็งนักแน่นด้านกวงจักการจัดตั้งได้รับการปรับปรุงให้ครบถ้วนเป็นระบบและมีแบบแผนการนำพาที่สอดคล้องกับ5หลักการ3ทิศนำและด้านวิสาสะเพาะได้ยกระดับความพร้อมรอบด้านเพื่อรับใช้การเคลื่อนไหวของประธานและรองประธานประเทศทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศอย่างมีผลสำเร็จจากนั้นได้เน้นนักให้คณะพรรคสุดใหม่ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองเป็นเจ้าการนำพาศึกษาห่มเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพิ่มทวีการเห็นหู้ลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดไก่สอนภูมิหารและยกระดับคุณภาพเวียกงานการเมืองแนวคิดสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ด้านจินตนาการ ดันแนวคิดของเดิมและทัศนะที่ผิดเควฝึกฝนล่อล้อมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความซื่อสัตย์โปร่งใสและเคารพกฎหมายพันขยายมติกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่2ให้เป็นอันละเอียดเฮ็ดให้กลายเป็นแผนงานโครงการตัวจริงและเผยแพร่ให้พนักงานสมาชิกพรรคทุกสหายเข้าใจและจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนฝดฟื้นเพิ่มทวีความสามัคคีและแบ่งหน้าที่อย่างจะแจ้งคณะพรรคสุดใหม่ต้องเป็นเอกภาพรักษาความสามัคคีเป็นคิดหนึ่งใจเดียวกันหลีกเว้นการแบ่งกลุ่มก้อนปรับปรุงแบบแผนการนำพายึดมั่นหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยเฮ็ดเวียกอย่างมีแผนการมีจุดสุ่มติดตามกวดกาอย่างเป็นระบบและเข้มงวดยกสูงบทบาทการเป็นเสนาธิการกวดกาความถูกต้องของนิติกรรมรัฐธรรมนูญกฎหมายปรับปรุงพิธีการการต้อนรับและการใกล้เคียงบทบาทใส่ให้มีคุณภาพรักษาเอกลักษณ์ชาติแล้วใจใส่บุรณะธรรมเนียบประธานประเทศให้จบงามเอาใจใส่เวียกงานกวดกาอย่างจริงจังสืบต่อพันขยายมติของคณะบริงานศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่67ว่าด้วยการเพิ่มทวีสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การซ่อนลาดบางหลวงและปรากฏการยอดท่อและการฟุ่มเฟือยเนื่องในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดประจำปี2026ครบรอบ25ปีพลเอกคำเลียงอุทกไกรสนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติต่างหน้าให้รัฐบาลได้กล่าวว่าปัญหายาเสพติดอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คือกับหลายประเทศในโลกยาเสพติดได้แพร่ระบาดแต่ตัวเมืองไปสู่ชนบทหลายระดับที่แตกต่างกันได้เป็นสาเหตุก่อให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท่อและอาชญากรรมประเภทต่างๆซึ่งบางตอนท่านได้กล่าวว่า
2: ดังที่พวกเราพูดนำกันแล้วว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมที่หายแห้งที่สุดต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์มันทำลายความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงผู้ที่เคลื่อนไหวพัวพันกับเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในทุกๆกรณีนับทั้งผู้ถือข้อห้ายจากยาเสพติดล้วนแต่เป็นพิษภัยมีผลหายต่อชีวิตสุขภาพทรัพย์สินของสังคมหรือทางบาดแผลความเจ็บช้ำด้านจิตใจต่อบุคคลครอบครัวและญาติพี่น้องพร้อมนั้นมันยังทำลายความสงบความปลอดภัยในครอบครัวกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและยังสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติปัญหายาเสพติดอยู่สปป.ลาวก็คือกับหลายประเทศในโลกยาเสพติดได้แพร่ระบาดแต่ตัวเมืองไปสู่ชนบทในหลายระดับที่แตกต่างกันได้เป็นสาเหตุพาให้เกิดปรากฏการณ์โยท่อและอาชญากรรมประเภทต่างๆจำนวนการทับมั่งคดียาเสพติดจับผู้ถูกหานักโทษผู้ติดยาเสพติดยาเสพติดแต่ละประเภทที่ยึดได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเลเหลี่ยมการเคลื่อนไหวลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดมีลักษณะเลิกเล่แนบเนียนด้วยหลายวิธีหลายหุบการมีขบวนการที่สลับซับซ้อนเป็นกลุ่มเครือข่ายแน่นหนาเชื่อมโยงกับทั้งภายในและต่างประเทศนำใส่พาหนะอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีอาวุธเตรียมพร้อมตบโต้กับเจ้าหน้าที่ของพวกเฮากลุ่มคนเหล่านั้นได้ซอกทุกวิธีทางเพื่อเบื่อเมาเศร้านุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเป็นต้นการผสมสิ่งเสพติดใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มยาปวดประสาทยาถูกไฟฟ้าและอื่นๆย้อนเห็นได้ถึงภัยอันตรายของปัญหายาเสพติดดังกล่าวพรรครัฐบาลคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติจึงได้ยกมาตรการการนำพาสี่นำเวียงงานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเด็ดขาดจริงจังทั้งได้วางนโยบายสั่งเป็นแผนงานแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน2026ถึง2030เพื่อหาประกันการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานดังกล่าวให้ไปตาม6เวียงงานจุดสุ่มเป็นระบบต่อเนื่องเหตุให้อาชญากรรมยาเสพติดทุกรูปแบบลดลงอย่างชัดเจนณโอกาสอันมีความหมายสำคัญนี้ต่างหน่ายรัฐบาลและคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติข้าพเจ้าขอแสดงความย่องเย่าสมเตยต่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกคันตลอดฮอดประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตตัวประเทศที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในเวียงงานนี้ตลอดมาพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอแสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทั้งสังคม มและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านทุนฮ้อนวัตถุรับใช้ของในหน่วยงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่สปป.ลาวด้วยดีตลอดมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวของทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปกครองลาวทั้งชาติบวกกับการหัวมือการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรสากลพวกเฮาจะสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคหนอท่อต่างๆและเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดลดหน่อยถอยลงเทื่อละก้าวทุกคนทุกชนเผ่าทุกศาสนาบ่เป็นทาสยาเสพติดชีวิตวัฒนธรรมจะพุ่งเฮืองสิวิไล
0: กองประชุมเวียกงานผักเวียกงานการเมืองทั่วกำลังป้องกันความสงบครั้งที่6ได้ไขขึ้นในวันที่12ตุลานี้ที่สมสรใหญ่สนามม้าโดยการเป็นประธานของพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักเลขาคณะผักรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีพลตรีคอนสวรรค์สมภไสกรรมการศูนย์กลางผักรองเลขาคณะผักรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีคณะประจำผักคณะบวนงานผักกระทรวงบรรดาเขตที่มาจากคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักและผู้แทนกองประชุมบรรดากลุ่มกองอ้อมข้างและท้องถิ่นเข้าร่วมพลโทวันทองกองมณีได้กล่าวว่าการดำเนินกองประชุมเวียกงานผักเวียกงานการเมืองทั่วกำลังป้องกันความสงบครั้งที่6นี้มีลักษณะพิเศษและถึกจุดเวลาเพื่อพวกเฮาจะได้พร้อมกันทบทวนคืนการเคลื่อนไหวเวียกงานก่อสร้างผักเวียกงานพนักงานการปรับปรุงก่อสร้างกำลังเวียกงานโฆษณาการเคลื่อนไหวขององค์การจัดตั้งมหาชนตลอดถึงการปรับปรุงด้านแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเวียกของคณะผักคณะมัสซาแต่ละขั้นในกำลังป้องกันความสงบในนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมจะได้พร้อมกันสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานผักเวียกงานการเมืองใน5ปีผ่านมาก็คือคาดหมายที่กองประชุมเวียกงานผักเวียกงานการเมืองครั้งที่5ได้วางออกถูกต้องถูกกับสภาพตัวจริงและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อกับมากผลที่ยานมาได้เพื่อสืบต่อเสริมขยายผลงานด้านดีและปรับปรุงจุดอ่อนขอโครงข้างสอกให้เห็นสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้พร้อมทั้งค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นใส่ทิศทางและเวียกงานจุดสุ่มสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้บรรลุตามคาดหมายที่กำหนดไว้ซึ่งบางตอนท่านได้กล่าวว่า
3: การดำเนินกองประชุมเวียกงานพักเวียกงานการเมืองทั่วกำลังป้องกันความสงบครั้งที่6นี้จึงมีลักษณะพิเศษและถึกจุดเวลาเพื่อพวกเขาจะได้พร้อมกันทบทวนคืนการเคลื่อนไหวเวียกงานก่อสร้างพักเวียกงานพนักงานการปรับปรุงก่อสร้างกำลังเวียกงานโฆษณาการเคลื่อนไหวขององค์การจัดตั้งมหาชนตลอดถึงการปรับปรุงด้านแบบแผนนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของคณะพักคณะบัญชาแต่ละขั้นในกำลังป้องกันควบสงบซึ่งมีลักษณะกลมรวบสำคัญเป็นปัจจัยตัดสินไสยศาสตร์ข้องกำลังป้องกันควบสงบพวกเข้าจึงเอิ้นว่าแมนกองประชุมเวียกงานพักเวียกงานการเมืองกองประชุมจะได้พร้อมกันสรุปตีราคาขึ้นการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพักเวียกงานการเมืองในระยะ5ปีผ่านมาก็คือบรรดาคาดหมายที่กองประชุมเวียกงานพักเวียกงานพนักงานครั้งที่5ได้วางออกให้ถูกต้องถูกกับสภาพตัวจริงและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อกับมากคนที่ยากมาได้เพื่อสืบต่อเสริมขยายพ้นหน้าด้านดีและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนขอคงค้างสอบให้เห็นสาเหตุและบทเรียนที่ทอดทอดไหนพร้อมทั้งค้นคว้าประกอบคำเห็นใช้ทิศทางและเวียกงานจุดสุ่มที่จะสู้ส้นจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมครั้งนี้จะได้ดำเนินเป็นเวลา1วันครึ่งซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นจำกัดและเข้มข้นเมื่อเทียบใส่เนื้อในและคาดหมายที่กองประชุมได้กำหนดฉะนั้นเพื่อเหตุให้กองประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์คาดหมายที่วางไว้เรียกร้องให้บรรดาสหายที่เข้าร่วมกองประชุมจงยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนเสริมขยายประสาธิปไตยอย่างเต็มส่วนสุ่มสติปัญญาเข้าในการค้นคว้า และเป็นเจ้าการประกอบคำเห็นให้เลิกซึ่งก้มไปก้มมาเสริมขยายหัวคิดประดิษฐ์เพื่อเห็นให้เนื้อในกองประสุมมีความจัดแจงถูกต้องครบถ้วนและสร้างความเป็นเอกภาพสูงกลายเป็นทิศนำหลักการให้แก่การเคลื่อนไหวเวียดนามหักเวียดนามการเมืองของกำลังฟ้องกันควบสงบ
0: จากนั้นพลตรีคอนสวรรค์สมประไสได้เผยแพร่เอกสารมติกองประสุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12บทโอลมของสหายเลขาธิการใหญ่ต่อกองประสุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12พลตรีแอนอุ่นอนงนุชคณะประจำพรรคห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่สันติบาลเผยแพร่เอกสารมติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองและพลตรีหนูจรก้นทองดำคณะประจำพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบผ่านมติตกลงว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานแข่งขันย่องยอในระยะใหม่ซึ่งการเผยแพร่ในครั้งนี้เพื่อแน่ใจเหตุให้นายตำรวจคณะพาบัญชาของกำลังป้องกันความสงบได้เสริมซึมกำแน่นพร้อมทั้งนำเอาเนื้อในจิตใจเป็นเข็มทิศยังทางให้แก่การพัฒนาประเทศชาติและเวียกงานจัดตั้งก่อสร้างพรรคในระยะใหม่ภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคดังนั้นสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมในท้ายทิศพันมณีพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงติดตามกวดกาวความคืบหน้าโครงการก่อสร้างห้องหมอทันสมัยของกระทรวงป้องกันความสงบให้การต้อนรับโดยพลจตวาอุดมศรีสงครามหัวหน้ากลุ่มใหญ่พลัดธิการป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะโครงการก่อสร้างห้องหมอทันสมัยของกระทรวงป้องกันความสงบตั้งอยู่บ้านสำเคเมืองไสเศรษฐานครหนองจันได้มีการวางศีลระลึกในวันที่2กันยายน2565เริ่มลงมือก่อสร้างในวันที่20ธันวาคม2565มาฮอดปัจจุบันโครงการก่อสร้างห้องหมอดังกล่าวมีความคืบหน้า20ส่วนห้อยและคาดว่าจะสำเร็จในต้นปี2028สำหรับห้องหมอทันสมัยนี้จะสร้างเป็นห้องหมอที่มีระบบพื้นฐานโครงรางที่ทันสมัยบรรจุเตียงคนเจ็บได้300เตียงประกอบมีอาคาร6ชั้นโดยได้เงินทุนกู้ยืมจากกองทุนห่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อโครงการดังกล่าวสำเร็จจะเป็นสวมหน้าใหม่ให้กระทรวงป้องกันความสงบโดยเฉพาะเวียกงานสาธารณสุขในการรับประกันทางด้านสุขภาพให้แก่กำลังป้องกันความสงบให้มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการปินปั่วที่มีคุณภาพในวันที่9ตุลานี้แขวงอุดมไซได้จัดพิธีโฮมซุมนุมจุดทำลายยาเสพติดเนื่องในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดครบรอบ25ปีอยู่เขตพื้นที่สนามกีฬาแขวงโดยการเข้าร่วมของท่านคำดีวงล้อมห้องเลขาพรรคแขวงมีพันเอกดวงจันทร์ไสวุฒิกรรมการพรรคแขวงหัวหน้ากรมการปกครองแขวงมีคณะพรรคคณะกรมการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแขวงเมืองพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่างหน้าแขนงการอ้อมข้างและหัวหน่วยประกอบการธุรกิจประจำแขวงเข้าร่วมพันโททองสวรรค์ปัญญาขันคณะพรรคหัวหน้ากรมการปกครองแขวงได้กล่าวว่าในสุมปีผ่านมาคณะพรรคคณะนำองค์การปกครองแขวงได้ถือเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกงานที่สำคัญไปเคียงคู่กับการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่ละระยะติดพันกับการพันขยายจัดตั้งปฏิบัติวันแห่งชาติด้วยการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ3เวียกงานจุดสุ่มคือดำเนินเวียกงานโฆษณาศึกษาห่มเผยแพร่กฎหมายและผลให้ของยาเสพติดสร้างความหับหู้เข้าใจในทั่วสังคมอยู่บรรดาหุงเฮียนบ้านที่มีความเสี่ยงปฏิบัติเวียกงาน

ทั้งหมด12รายการในนี้มีเฮโรอีน 45.5 กรัมยาบ้า 37,799 เม็ดฟินน้ำหนัก 1.53 กิโลกรัมเคตามินน้ำหนัก 2.5 กรัมยาดีไอ 2,385 กล่องใบกระท่อม 116.5 กิโลกรัมแป้งฝุ่น 240 เป่าน้ำหนัก 6,000 กิโลกรัมหัวยาสูบไฟฟ้า 8 หัวก้อนสีขาวค่ายคือเฮโรอีนน้ำหนัก 219.9 กรัมที่ศาลประชาชนแขวงอุดมไซได้ตัดสินอย่างเด็ดขาดกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ประกาศแต่งตั้งดัดแปลงสั้นและซับซ้อนนายระเบิดตำรวจในวันที่9ตุลานี้โดยการเป็นประธานของพลเจตวาบุญหลวงวิไลสุขรองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจมีคณะพักคณะบัญชาพร้อมโดยนายระเบิดตำรวจเข้าร่วมพันเอกอุทัยมหาวงศ์ห้องหัวหน้าห้องการเมืองกรมใหญ่ตำรวจได้ผ่านข้อตกลงของกรมใหญ่ตำรวจว่าด้วยการแต่งตั้งนายตำรวจที่ขึ้นกับกรมใหญ่ตำรวจขั้นหัวหน้าและห้องหัวหน้าแผนกในนี้แต่งตั้งพันโทแสงลำพรอินทพรเดชเป็นหัวหน้าแผนกกวดกาพิสูจน์พันธุกรรมพันโทบุษดาอินทสารห้อยเอกบุญเจียงอนุวงศ์ห้อยเอกไพวันสง่าพรเป็นหงแต่งตั้งพันโททองไซหอมไม่สุขพันตีนางพรใจบุญวงสมเป็นห้องหัวหน้าแผนกบริหารสังรวมและจัดตั้งแต่งตั้งพันตีใหม่นองวังเวินห้อยเอกจันสมอนพลอาสาเป็นห้องหัวหน้าแผนกสันสูตรแต่งตั้งห้อยเอกพุทธสุนาพันห้อยเอกนางสอนเพชรสุรินทร์เป็นห้องหัวหน้าแผนกพิสูจน์ดิจิตอลแต่งตั้งพันโทบุญมีวงสวัสดิ์เป็นหัวหน้าแผนกกวดกาพิสูจน์วิจัยเคมีและยาเสพติดพันโทโบลิงไสยจักรเป็นห้องแต่งตั้งพันโทนางคำผิวพลวิไลเป็นห้องหัวหน้าแผนกทะเบียนอาชญากรกรมตำรวจนิติวิทยาจากนั้นได้ผ่านข้อตกลงของกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบว่าด้วยการดัดแปลงสั้นให้พลตำรวจของกรมใหญ่ตำรวจที่ผ่านการบำรุงและจบวิชาเฉพาะสั้นต้นในนี้ดัดแปลงสั้น10โทขึ้นห้อยตี29สหาย10โทขึ้นว่าที6สหายให้เกียรติประดับสั้นโดยพลเจตวาบุญหลวงวิไลสุขพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้ผ่านข้อตกลงของกรมใหญ่ตำรวจว่าด้วยการซับซ้อนนายพลตำรวจที่จบการบำรุงและวิชาเฉพาะ103สหายให้บรรดาห้องกรมที่ขึ้นกับกรมใหญ่ตำรวจเติมอีกทั้งหมดนั้นก็แม้นเนื้อในรายละเอียดของข่าวที่ทางรายการเพื่อความสงบสุขประชาชนนำมาเสนอแด่ท่านฟังท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วท่านสามารถติดตามฟังได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ต้องกล่าวคำว่า

บางบอลก็เกี่ยวและก็ฝนห้ำก็มีเนาะเอาจังได๋ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเนาะในการเมียนมัดเข้า5ปีเป็นฟ้าวเก็บเกี่ยวให้มันทวงทันกับฤดูกาลเพื่อหลีกเว้นความเสียหายที่ตามมารายการของเฮาก็มีข่าวๆให้ท่านได้รับฟังและก็รับชมเป็นประจำทุกเช้าเนาะก่อนจะไปเวียกไปงานหรือว่ากำลังไปอยู่ก็ฟังรายการของพวกเฮาไปนำว่าซั่นซะมีข่าวหลายข่าวรวมทั้งข่าวปิ่นอ้อมข่าวท้องถิ่นเนาะข่าวภายในจังซี่แหละนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามนำกันซึ่งมื้อนี้กะพวกเฮามาเริ่มกันที่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นะมีข่าวเกี่ยวกับศูนย์กลางแนวรับสังสาดเสนอต่อรัฐบาลสืบต่อติดตามกวดกาสุกยู่ให้รัฐบาลแก้ไขหลายปัญหาศูนย์กลางแนวรับสังสาดได้ประกอบคำเห็นต่อบทรายงานการตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำ

0: ปี2026พร้อมด้วยทิศทางแผนการปี2027ของสภาแห่งชาติต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่12ตุลา2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดอนประธานสภาแห่งชาติท่านลาวปอส่งนาวงไซห้องประธานศูนย์กลางแนวรับสังสาดก็ได้ต่างหน้าให้คณะประจำศูนย์กลางแนวรับสังสาดสหพันธ์นักฮกเก่าแห่งชาติและกับบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางได้ประกอบคำเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภาแห่งชาติและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติในปี2026โดยบางตอนท่านก็ได้กล่าวว่าสภาแห่งชาติควรสืบต่อเอาใจใส่ติดตามกวดกาและสุกยู่ให้รัฐบาลแก้ไขบางปัญหาต่างๆเป็นต้นแม่นการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะแม่นการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินถึงว่ารัฐบาลได้วางหลายมาตรการเฮ็ดให้ค่าเงินกีบแข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินตราต่างประเทศแต่ในสภาพความเป็นจริงราคาสินค้าบ่ว่าจะเป็นค่าครองชีพค่าไฟฟ้าน้ำประปาน้ำมันเสื้อไฟแก๊สต่างๆยังสูงคือเก่าส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่มีรายรับต่ำเห็นว่ายังบ่ได้รับการแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติใดพร้อมเดียวกันนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและกับสแกมเมอร์ยังบ่ทันกลายเป็นความรับผิดชอบของทั่วสังคมและประชาชนถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะได้เอาใจใส่ปราบปรามอย่างจริงจังผ่านมาแต่สภาพตัวจริงพวกกลุ่มคนบ่ดียังมีการลักลอบเคลื่อนไหวเป็นวงกว้างแนบเนียนกว่าเก่าเวลาสร้างปรับปรุงกฎหมายของสภาแห่งชาติเห็นว่ายังขาดการทาบทามและแทบถึงกลุ่มเป้าหมายขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งการประเมินและการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายก็ยังบ่ทันกว้างขวางบ่แทบถึงทุกเป้าหมายในทั่วสังคมเฮ็ดให้บรรดากฎหมายที่สภาแห่งชาติรับรองแล้วในเวลาจะตั้งปฏิบัติบ่สามารถปฏิบัติได้เท่าที่ควรบรรดามติที่สภาแห่งชาติรับรองไปแล้วเห็นว่ามีจำนวนหลายแต่การปฏิบัติตัวจริงยังบ่ทันเข้มงวดเด็ดขาดเท่าที่ควรเช่นว่าการคุ้มครองโครงการคุ้มค้นบ่แฮการปฏิบัติสัญญาสัมปทานและปัญหาอื่นๆที่ติดพันกับมติสภาแห่งชาติยังบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้สมกับสภาแห่งชาติแม่นองค์การสูงสุดแห่งอำนาจรัฐและควรมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดนั่นเป็นทางศูนย์กลางในรัฐสังสาดได้ประกอบคำคิดคำเห็นต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติเทื่อที่10ในวันที่12ตุลา2026เฮาไปต่อกันที่ข่าวขององค์การกระแดงลาวเนาะลงช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภัยอยู่แขวงหัวพันท่านผู้ฟังที่เคารพในระหว่างวันที่7หาวันที่9ตุลา2026ท่านคำละวันจันทราวันกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวได้นำพาคณะลงมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ทุกข์ยากที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม15บ้าน4เมืองก็คือเมืองซำใต้เมืองกวนเมืองซบเบาและเมืองเหี้ยมแขวงหัวพันโดยได้ลงพื้นที่แจกย้ายสูตรเครื่องใช้ในครัวเรือนจำนวน13รายการเช่นผ้าห่มมุ้งซาดหม้อแต่งอาหารถ้วยบวงคุและอื่นๆเพื่อแบ่งเบาความยุ่งยากและก็ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนจำนวน165ครอบครัวรวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 379,500,000 กีบการลงมอบเครื่องช่วยเหลือในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างลึกซึ้งของภาครัฐก็คือองค์การกระแดงแห่งชาติลาวซึ่งยามใดก็อยู่เคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามพบความยุ่งยากและภัยพิบัติต่างๆเพื่อช่วยเหลือและก็ช่วยให้ฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่และสร้างกำลังใจให้ประชาชนในการดำรงชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆในโอกาสนี้ท่านประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวก็ได้โอลมประชาชนให้พร้อมกันดุมันทำมาหากินเพิ่มพูนผลิตผลในฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพิ่งตนเองและกุ้มตนเองให้ครอบครัวมีอยู่มีกินหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากทั้งเป็นการประกอบส่วนในการพัฒนาบ้านตาแสงเมืองแขวงก็คือการพัฒนาประเทศชาตินะอันนี้ทั้งเป็นการลงไปช่วยเหลือและก็ให้กำลังใจพร้อมด้วยคำแนะนำให้กับประชาชนขันท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยน้ำท่วมในผ่านมาเนาะท่านผู้ฟังเนาะนั่นก็มีอยู่15บ้านแล้วก็4เมืองก็คือเมืองซำใต้เมืองกวนเมืองโซเบาและก็เมืองเฮียมแขวงหัวพันนะก็มอบเครื่องใช้สอยต่างๆเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเขตนั้นมาต่อกันที่ข่าวการฝึกซ้อมกู้ภัยพิบัติร่วมกันระหว่าง3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูเจียครั้งที่2ท่านผู้ฟังในวันที่9ตุลาคม2566นี้ที่ศูนย์ฝึกซ้อมกองพลน้อยสร้างแสงข้ามพาน249กองทัพประชาชนเวียดนามได้จัดการฝึกซ้อมใหญ่กอบกู้ภัยพิบัติร่วม3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูเจียครั้งที่2โดยมีสหายพลโทเหงียนเจืองทังรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสสเวียดนามมีคณะ4นํากอบกู้จากกองทัพประชาชนลาวคณะ4นําแห่งราชอาณาจักรกัมพูเจียมีหัวหน้าคณะผู้แทนคณะบัญชาการฝึกซ้อมพร้อมกำลังกอบกู้จาก3กองทัพเข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกวดกาคืนความพร้อมเกี่ยวกับด้านกำลังพลพาหนะอุปกรณ์การประสานงานและก็เทคนิควิธีการตัวจริงให้มีความพร้อมรอบด้านในการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายพร้อมนั้นยังเป็นการยกระดับขีดความรู้ความสามารถทักษะการซอกหากอบกู้การปฐมพยาบาลซุกเสริญและเสริมสร้างความสามัคคีการประสานงานอย่างกลมเกลียวระหว่าง3กองทัพลาวเวียดนามกัมพูเจียให้มีความสำนานงานและแท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงในแต่ละท้องถิ่นเนาะการฝึกซ้อมกำลังประกอบอาวุธอย่างต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาสำคัญเป็นปัญหาของชาติเนาะท่านผู้ฟังเนาะซึ่งมีการฝึกซ้อมใหญ่กอบกู้ภัยพิบัติร่วมระหว่างกองทัพลาวเวียดนามกัมพูเจียครั้งที่2ในวันที่9ตุลาคม2026มานี้ไปต่อกันที่อีกข่าวนึงท่านผู้ฟังงานเฉลิมฉลองวันน้ำแห่งชาตินะและกับกองประชุมประจำปี2026ของแขนงทรัพยากรน้ำได้จัดขึ้นในวันที่12ตุลาคม2026นี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันน้ำแห่งชาติและกองประชุมประจำปี2026ของแขนงทรัพยากรน้ำอย่างเป็นทางการโดยให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นประธานของท่านนางจันทครบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยหัวหน้ากรมรองหัวหน้ากรมต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การท้องถิ่นคู่ร่วมพัฒนาและแขกเข้าร่วมหลายภาคส่วนนะในพิธีดังกล่าวนี้ท่านนางจันทครบัวรพันธ์ก็ได้เน้นนักว่าน้ำนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตและเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่สำคัญของชาติซึ่งมีความผูกพันกับการเกษตรกรรมการผลิตอาหารพลังงานการอุปโภคบริโภคระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของประชาชนถึงว่าประเทศลาวจะมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังเฮียข้องให้มีการบริหารและนำใส่น้ำอย่างมีประสิทธิผลเป็นธรรมและก็ยืนยงในกองประชุมครั้งนี้ยังได้วางทิศทางเวียกงานสำคัญในตอนหน้าอีกด้วยท่านผู้ฟังโดยได้เร่งปรับปรุงและก็จะตั้งแผนคุ้มครองอ่างหับน้ำบุรีมาซิด14อ่างหับน้ำให้เป็นรูปธรรมพัฒนาระบบของมูลน้ำการพยากรณ์และการเตือนภัยล่วงหน้าให้ทันสมัยและเข้าถึงชุมชนเสริมสร้างความพร้อมของท้องถิ่นและชุมชนในการรับมือกับน้ำท่วมและภัยแห้งแล้งส่งเสริมการนำใส่น้ำอย่างประหยัดและก็ยืนยงเคียงคู่กับการปกปักรักษาแหล่งน้ำและระบบนิเวศต่างๆเพิ่มทวีการประสานงานการแบ่งปันข้อมูลและการร่วมมือระหว่างแขนงการท้องถิ่นคู่ร่วมพัฒนาและก็ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมกันมีส่วนร่วมของหญิงชายและเสริมสร้างบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นนอกนั้นในกองประชุมยังได้นำเสนอบทจากบรรดาภาคส่วนต่างๆเช่นว่ากรมทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์สถาบันนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีกรมชลประทานพร้อมทั้งเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้ปรึกษาหารือร่วมกันประกอบความเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อกำหนดแผนเวียกและบรรลุสำเร็จร่วมกันในปีต่อหน้าเขตวังเวียงนี่ก็เป็นเขตหนึ่งที่ว่าสำคัญเนาะในกองประชุมนี่ก็เอากลุ่มรวมเนาะในแขนงทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะท่านผู้ฟังในเขตวังเวียงนี่หลายท่านก็สิได้เคยไปลิ้นไปเที่ยวสภาพน้ำซองหรือว่าสายน้ำอื่นๆน้ำไหลใสเย็นนักท่องเที่ยวลั่งไหลกันเข้ามาย้อนว่าธรรมชาติภูผาป่าดงนี่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ที่ผ่านมาก็มีข่าวปล่อยสารพิษหรือว่า เศษเหลือจากการขุดค้นบ่อแฮอย่างลงสู่น้ําซองก็เฮ็ดให้เกิดปัญหาแต่ว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและก็แก้ไขปัญหานี้ให้ผ่านพ้นไปโดยดีแล้วก็เรียกร้องให้ทุกคนนั่นแหละที่ไปเที่ยวรวมทั้งประชาชนอยู่ขั้นพื้นฐานในเขตนั้นก็ช่วยกันเอาใจใส่อนุรักษ์และก็รักษาใส่น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและก็อนุรักษ์รักษาเบิ่งแยงให้น้ำนั้นใสสะอาดมีผลดีหลายๆอย่างท่านผู้ฟังหลายอย่างก็คือดีต่อสุขภาพดีต่ออื่นๆเพราะว่าน้ำนี่นำใส่บริโภคอุปโภคต่างๆรวมทั้งเป็นการสุขยู่เวียกงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้าไปวงเวียงในบ่แม่นน้อยในแต่ละมือดังนั้นถ้าว่าสภาพแวดล้อมบ่ดีน้ำบ่ดีอากาศบ่ดีแล้วเวียกงานนี้ก็สิลดน้อยถอยลงรายรับของประเทศชาติก็สิลดน้อยถอยลงเช่นเดียวกันก็ฝากถึงนักท่องเที่ยวและก็ทุกท่านที่มีโอกาสไปบ่อนใดก็แล้วแต่บ่ว่าแต่วังเวียงต้องได้เอาใจใส่รักษาความสะอาดเบิ่งแยงเรื่องสภาพแวดล้อมทิ่มขี้เหงื่อขี้ยุกต่างๆนี่ต้องเป็นบ่อนเป็นที่ตามที่เพิ่นกำหนดไว้ให้หรือว่าลีกเว้นสิ่งที่เป็นผิดต่อสิ่งแวดล้อมเท่าใดยิ่งดีบ่ว่าจะเป็นธงยางพลาสติกหรือว่าอื่นๆที่บ่สามารถย่อยในธรรมชาติได้นี่ต้องได้เป็นระเบียบทิ่มในบ่อนที่เพิ่นกำหนดให้ทิ่มเท่านั้นเนาะฝากให้เป็นข้อคิดสำหรับทุกๆ ท่านกันเลยไปต่อกันอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังทั้งตำรวจตาแสงเน้นใส่การป้องกันมีส่วนร่วมและกับบริการให้ประชาชนเป็นหลักสหายพลจัตวาแกนจันทร์พมจักคณะภักกระทรวงหัวหน้ากรมคุ้มครองสัมมโนคัวและก่อสร้างหลักฐานกระทรวงป้องกันความสงบได้ประกอบคำคิดความเห็นในหัวข้อการสร้างตั้งปกสตาแสงและบรรจุซับซ้อนนายและพลตำรวจเนาะให้เพียงพอและก็สำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้ต่อกองประชุมเวียกงานพรรคเวียกงานการเมืองทั่วกำลังป้องกันความสงบครั้งที่6ระหว่างวันที่12ถึง13ตุลาคม2026โดยการเป็นประธานของสหายพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบสหายพลจัตวาแกนจันทร์พรหมจักรก็ได้ให้ฮู้ว่าการสร้างตั้งกำลังป้องกันความสงบตาแสงแม่นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการปรับปรุงระบบการปกครองท้องถิ่นคืนใหม่ของสปป.ลาวซึ่งได้กำหนดให้ตาแสงเป็นกงจักรการปกครองขั้นลุ่มสุดอยู่5ฐานซึ่งเชื่อมต่อระหว่างขั้นเมืองและกับขั้นบ้านให้มีความสงบและการบริการของรัฐให้เข้าถึงประชาชนหลายขึ้นเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้ท้องถิ่น5ฐานมีความสงบปลอดภัยและสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีผ่านการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยการรับรองเอาตาแสงฉบับเลขที่147/ย.ลงวันที่17พฤศจิกายน2025ซึ่งสามารถกำหนดจุดสร้างตั้งตาแสงทั่วประเทศ621ตาแสงสามารถประกาศแล้ว554ตาแสงเฉพาะกำลังป้องกันความสงบขั้นท้องถิ่นปัจจุบันมีปกส.เมืองทั้งหมด145เมือง3นครมีปกส.กุมบ้าน1,158กุมบ้านมีกำลังตำรวจกุมบ้าน 5,975 คนเป็นเพศหญิง263คนซึ่งในปัจจุบันนี้ได้กำหนดจุดที่ตั้งของห้องการกำลังป้องกันความสงบตาแสงมี4แขวงก็คือปกส.นครหลวงปกส.แขวงเวียงจันทน์ปกส.แขวงอุดมไซและปกส.แขวงหัวพันสำหรับโครงห่างกองจักการจะตั้งปกส.ตาแสงประกอบมี4หน่วยงานท่านผู้ฟังก็คือหน่วยงานบริหารสังรวมหน่วยงานรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมหน่วยงานคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวหน่วยงานก่อสร้างปรับปรุงป้องกันความสงบชุมชนและบ้านกองจักการจะตั้งนี้แม่นจะได้กำหนดเอากำลังตำรวจกลุ่มเป็นหลักโดยการยุบบางกลุ่มบ้านท่อนโฮมเข้ากันเป็นกำลังตำรวจตาแสงสังรวมแล้วพลบทบาทและหน้าที่ของกำลังตำรวจตาแสงลาวควรเป็นแบบตำรวจสุ่มสนอย่างแท้จริงที่เน้นใส่การป้องกันการมีส่วนร่วมและการบริการประชาชนเป็นหลักเคียงคู่กับปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปรามอาชญากรรมและหาประกันความเป็นธรรมอยู่ขั้นต้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนแม่นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระดับหักฐานอย่างยืนยงหลายท่านก็ยังสิบ่ทันได้รับรู้ว่าตำรวจขั้นตาแสงนี่นะมีแนวใดเนาะนะครับพวกเราก็ได้นำเสนอให้ท่านได้รับรู้บางทีนี้เนาะตำรวจได้กำหนดจุดที่ตั้งคักแน่แล้วในปัจจุบันนี้ก็คือมีอยู่4แขวง มีปกสนครหลวงปกสแขวงเวียงจันทน์และก็ปกสแขวงปกสแขวงอุดมไซพร้อมด้วยปกสแขวงหัวพันเหล่านั้นแม่นกันจัดตั้งตำรวจขั้นตาแสงเป็นกัวต่อระวังเมืองกับบ้านเนาะตาแสงนี่หลายท่านก็ยังสิบ่ทันเข้าใจอันนั้นก็ขออธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้จังซั่นท่านผู้ฟังที่เข้าลบสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ก็ได้ก่อสร้างสำเร็จแล้วในปัจจุบันนี้อยู่ใกล้ๆกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮาซึ่งได้มีการมอบเนาะรัฐบาลญี่ปุ่นที่ในการช่วยเหลือในการก่อสร้างก็คือได้มอบกุญแจให้นะเพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ให้สปป.ลาวอย่างเป็นทางการแล้วพิธีเซ็นสัญญามอบภาพกุญแจเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ระหว่างท่านวิไลพรพรหมมหาไซหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสปป.ลาวและกับประธานบริษัทที่ปรึกษาผู้รับเหมาฝ่ายโครงการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นในวันที่12ตุลาคม2026ที่อาคารชั้น1สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นครหลวงเวียงจันทน์มีบรรดาหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมห้องหัวหน้าห้องการและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ในนามที่ปรึกษาก็ขอแสดงความขอบใจที่ปรึกษาทางด้านทางฝ่ายญี่ปุ่นเนาะท่านผู้ฟังก็ได้ขอแสดงความขอบใจทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยให้ในโครงการนี้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้โดยเฉพาะแม่นกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสปป.ลาวที่ให้ความร่วมมือตั้งแต่การสำรวจออกแบบโครงสร้างและระยะการก่อสร้างสามารถสำเร็จโครงการไปได้ด้วยดีในโอกาสเดียวกันนี้ท่านวิไลพรพรหมมหาไซก็ได้แสดงความรู้บุญคุณและขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การช่วยเหลือในการปรับปรุงก่อสร้างสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์แห่งนี้โดยผ่านองค์การใจกล้าประจำลาวที่ได้ประสานสมทบและประสานงานร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นอย่างดีแสดงความขอบใจและกระทรวงเซยคณะรับผิดชอบโครงการที่ได้เอาใจใส่ทุ่มเทเหือแห้งเฮ็ดให้การปรับปรุงก่อสร้างสำเร็จตามแผนการและให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำใส่อาคารแห่งนี้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อปวงชนลาวก็คือชาวหนุ่มเยาวชนลาวได้เคลื่อนไหวกิจกรรมกีฬาสร้างให้เขาเจ้ามีความสำนานมีการพัฒนาที่ดีและมีท่าทีก้าวมีท่าก้าวสู่ความเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตของชาติและรักษาได้มิตรภาพการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวญี่ปุ่นและญี่ปุ่นลาวให้ยืนยงตลอดไปโครงการนี้โครงการก่อสร้างสนามกีฬานี้ได้เริ่มต้นลงมือก่อสร้างและปรับปรุงในต้นปี2025ท่านผู้ฟังจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็แม่นสามารถก่อสร้างสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในนั้นก็มีบ่อนนั่งสามารถบรรจุผู้เข้าชมได้ถึง 2,800 คนหน้าบ่อน VIP นั่งชมบรรจุได้ 1,300 คนและบอลนั่งเบื้องที่ติดกับห้องการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวสามารถบรรจุได้ 1,500 คนซึ่งสนามดังกล่าวนี้สามารถนำใส่ห้องรับได้ทั้งนักกีฬาคนปกติและคนพิการถูกออกแบบมาเป็นพิเศษในนั้นก็ยังมีห้องการห้องประชุมห้องสื่อมวลชนห้องน้ำห้องอาหารที่สามารถห้องรับได้ถึง100คนห้องออกกำลังกายห้องเก็บเมียนอุปกรณ์และห้องอื่นๆที่สำเร็จแล้วเป็นที่เฉพาะห้อยส่วนห้อยในปัจจุบันนี้มีการมอบครับกุญแจเพื่อเข้าไปบำรุงหรือว่าปกปักรักษาให้ใส่ได้มีผลประโยชน์สูงสุดท่านผู้ฟังเนาะนั่นเป็นข่าวการมอบภาพสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์บัดนี้ไปที่แขวงบริคำไซท่านผู้ฟังแขวงบริคำไซนี้สามารถหยุดยาบ้าได้ 800,000 เม็ดโอ้หลายสมควรนะท่านผู้ฟังเป็นข่าวที่หลายคนก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วในวันที่11ตุลาคม2026นี้เจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะแผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดป้องกันความสงบแขวงบริคำไซได้ออกเคลื่อนไหวกวดกาลาดตระเวนอยู่เขตเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซตามจุดที่มีความเสี่ยงการข้ามลอยยาเสพติดของกลุ่มคนบดีโดยอาศัยพื้นที่แขวงบริคำไซเพื่อขนส่งยาเสพติดข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงผ่านการปฏิบัติหน้าที่ออกกวดกาตกมาฮอดเวลา 18:00 น.ของวันที่12ตุลาเจ้าหน้าที่วิสาเฉพาะจึงได้พบเห็นเป๋าสีขาวจำนวน3เป๋าและกระเป๋าสีฟ้าอีกเป๋านึง ที่สงสัยว่าซุกเสื่องยาเสพติดวางไว้อยู่หลังสางเก็บเครื่องแห่งหนึ่งใกล้กับแคมแม่น้ำของเขตบ้านนองเกินเมืองท่าพระบาทแขวงบุรีคำไซจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ากวดกาจึงหัวแม่นเป่าที่บรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสพอจึงได้สมทบกับอำนาจการปกครองบ้านนองเกินเข้ากวดกาอย่างละเอียดในนั้นพบเพียงยาเสพติดประเภทยาบ้าในจำนวน400มัดเท่ากับจำนวน 800,000 เม็ดรวมน้ำหนัก96กิโลกรัมพร้อมทั้งนำเอายาบ้าจำนวนดังกล่าวนี้ไปรักษาไว้อยู่กองประชาการป้องกันความสงบแขวงบริคำไซซึ่งในปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกส.แขวงบริคำไซกำลังหีบพ่อนเฮ็ดเวียกงานสืบค้นหาพรรคพวกกลุ่มแก๊งที่ร่วมขบวนการค้าขายขนส่งยาเสพติดในครั้งนี้เพื่อจับตัวพวกเกี่ยวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นภัยต่อสังคมผู้กินตายผู้ขายติดคุกเพิ่นว่าผู้เป็นทุกข์แม่นพ่อแม่และญาติพี่น้องลูกหลานพยายามผู้ปกครองกับเบิ่งแยงลูกเต้าลูกหลานของพวกเขาให้ห่างไกลสิ่งที่เป็นอบายมุขหรือว่าสิ่งเสพติดทั้งหลายถ้าว่าไปมั่วสุมหรือว่าไปติดพันกับยาเสพติดดังกล่าวที่ว่ามานี้แล้วก็เฮ็ดให้อนาคตนั้นเบิดแหละท่านผู้ฟังบ่สามารถไปต่อได้ออกบ่ได้นี่ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาย่อท้อต่อสังคมเช่นเดียวกันบัดนี้เฮาไปต่อที่ข่าวท้องถิ่นนะข่าวท้องถิ่นจะได้รายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันที่9ตุลานี้ท่านกีแก้วสิงห์นำวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เน้นหนัก5มาตรการสำคัญเพื่อเร่งติดตามเฝ้าระวังควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิปากเปื่อยลงเล็บในงัวควายอยู่แขวงจำปาสักพร้อมสั่งการให้ประสานงานกับขั้นต่างๆเพื่อตอบโต้สภาพการอย่างทันการและลดพรความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างรายละเอียดนักข่าวแขวงจำปาสักมีรายงาน
1: ในโอกาสนี้หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงและรายงานสภาพการสุกยูเวียกงานสุขภาพของสัตว์การติดตามเฝ้าระวังการควบคุมและการสกัดกั้นพยาธิสัตว์ก่อนที่ฐานห้องรัฐมนตรีจะนิ่นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวของสุมใส่มาตรการเพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังและสกัดกั้นพยาธิให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวของคันแขวงและท้องถิ่นโดยเฉพาะบรรดาเมืองที่พบการระบาดให้ติดตามสภาพการอย่างใกล้เสียดเฝ้าระวังความเสี่ยงและหีบห่อนสกัดกั้นการแพร่ระบาดบ่ให้เสื้อพยาธิขยายไปสู่พื้นที่อื่นเร่งดำรงวิชาการและสนองวัคซีนให้ทันการให้ประสานงานกับกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเพื่อส่งวิชาการและผู้เชี่ยวชาญลงช่วยวางแผนตอบโต้พร้อมค้นคว้ากำหนดมาตรการที่เหมาะสมและทันกับสภาพการพร้อมนี้ให้เด้งนำเอาวัคซีนจำนวน 8,000 เข็มจากกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงลงมอบให้เมืองที่กำลังเกิดการระบาดโดยด่วนเพื่อช่วยควบคุมพยาธิให้ทันเวลา
2: ป้าพิชิตสมบูรณ์รายงานจากแขวงจำปาสัก
0: นั่นแม่นข่าวจากทางแขวงจำปาสักเกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวังควบคุมและก็สกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิปากเปื่อยลงเล็บในงัวควายอยู่ทางแขวงจำปาสักปัจนี้เฮาไปต่อที่แขวงไซสมบูรณ์ท่านผู้ฟังในวันที่9ตุลาคม2016นี้พลจตวาบัวพันธ์อินทปัญญารองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์พร้อมด้วยบรรดาแผนกการองค์การกรมกองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแขวงลงพบปะเยี่ยมยามพนักงานตัดแสงเวียงไซเมืองท่าโทมแขวงไซสมบูรณ์รายละเอียดนะครับแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
3: ในโอกาสดังกล่าวได้รับฟังการรายงานการนำพาสีนำและการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานหอบด้านที่พื้นดินในระยะ9เดือนผ่านมาและติดทางแผนการ3เดือนในต้นหน้าขององค์การปกครองตาเสงเวียงไสซึ่งตลอดระยะ9เดือนผ่านมาคณะนำตาเสงได้ถือเอาเวียงงานการเมืองเป็นเวียงงานหนึ่งที่สำคัญโดยได้นำเอามติคำสั่งกฎระเบียบพรรคกฎหมายของรัฐมาเผยแพร่เสื่อมซึมให้สมาชิกพรรคพนักงานและแต่ละพรรคส่วนภายในตาแสงเซ็นมติตกลงของคณะประจำพรรคเมืองท่าโทมและได้เผยแพร่บางมาตราของระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเฮ็ดให้สมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรมีความเป็นเอกภาพตัวแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคดิดเดียวเหนียวแน่นต่ออุดมการณ์สังคมนิยมมีความจงรักภักดีต่อพรรคต่อรัฐต่อประชาชนเคารพและเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรครัฐเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบวินัยและกฎหมายพร้อมเดียวกันนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น กี่ยวกับคำเสนอต่างๆเพื่อสร้างหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในตัวนาให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติดีขึ้นกว่าเก่าและมีประสิทธิภาพจากนั้นพลจัตวาบัวพันธ์อินทปัญญาก็ได้มีคำเห็นโอลมโตคณะผักพนักงานตัดเสงองค์การจัดตั้งคันบานและพ่อแม่ประชาชนต้องถือเอาการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นกกด้วยการนำเอาบรรดาแนวทางนโยบายมติคำสั่งเอกสารและนิติกรรมต่างๆจากคันเทิงมาจัดตั้งเผยแพร่ให้พ่อแม่ประชาชนภายในบ้านอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อเฮ็ดให้เขาเจ้ามีความเข้าใจมีความตื่นตัวมีความสามัคคีและเป็นเจ้าการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานของบ้านไปพร้อมกับการแก้ไขความทุกข์ยากที่ยังเหลือของพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านด้วยหลายรูปหลายวิธีเพื่อเฮ็ดให้ความทุกข์ยากลดลงเถื่อละกาวคำมันเพียงพิลานักข่าวคนชิสบุญรายงาน
0: นั่นก็แม่นข่าวทั้งเบิดที่ทางรายการข่าวตามเหตุการณ์นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามมาฟังกันเป็นประจำในทุกเช้าเนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ก็แม่น www.lnr.org.la และก็ออกอากาศทาง Facebook Lao National Radio ท่านสามารถติดตามได้สะดวกทางช่องทางใดก็สามารถติดตามรับชมและก็รับฟังได้มาเบิ่งเวลาทั้งรายการข่าวตามเหตุการณ์มื้อนี้เบิดแล้วท่านผู้ฟังขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังอวยพรแด่ทุกท่านจงมีเงินใช้ให้พญาติโลคาเบิดสุผู้สู่คนพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
4: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. รับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
7: แท้วะอีหลีวะ
6: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทวงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้หับฟังและประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงและกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงนายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเอาใจใส่เติมเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์การลงทุนก่อสร้างและซ่อมแปลงโครงหลังพื้นฐานต่างๆอย่างเข่งขัดงานตลาดนัดบุญสวงเหือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาคนครหลวงจันทร์ปีนี้จะมีสินค้ามาวางแสดงหลายกว่า500ห้านและกิจกรรมอื่นๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเวียดนามจีนยกระดับการเสื่อมต่อโครงหลังยุทธศาสตร์อินโดนีเซียเริ่มส่งออกแบตเตอรี่ยานพาหนะเป็นครั้งถัดอีกและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรรองประธานสภาแห่งชาติสำหรับภาคเซาสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงซึ่งกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ทำอิฐในปี2018ประกอบมี5ภาค8หมวด50มาตราและฉบับปรับปรุงใหม่ประกอบมี8ภาค9หมวด59มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่3ภาค4หมวด15มาตราปรับปรุง38มาตราและรักษาไว้6มาตราที่เสนอโดยพลโทว่องโซนอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพพันเอกวีระศิลป์มิตรพลสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่6แขวงหลวงพะบางเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบห่างกฎหมายเพิ่มเติมบางเนื้อในเข้าในมาตรา24ที่ติดพันกับการเทียบสั้นและประดับสั้นของนายทหาร
2: เกิดอยู่ในมาตราที่24การประดับสั้นและการเทียบสั้นของนายทหารอยู่ในข้อ3ได้ระบุว่านาย10ที่มีผลงานดีเด่นมีความสามารถในการนำพาบรรษาฉะนั้นอยู่จุดนี้ข้าพเจ้าจะเสนอให้เพิ่มเติมใส่เปลี่ยนไปได้บ่ว่าระบุว่าและผู้บ่มีหน้าที่นำพาบรรษาใส่อยู่ในวรรคนี้และต่อประยกตึมที่เคลื่อนไปสู้รบหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นจะได้รับการค้นคว้าพิจารณาเลื่อนเทียบสันปรับสันห้อยตีเรื่องสูงกว่าตามความเหมาะสมเป็นยังจึงเขียนเสนอว่าบ่มีหน้าที่นำพาและบรรษาเพราะว่าพฤติกรรมตัวจริงในระยะผ่านมาคือว่ามีนายสิบทั่วเหตุเบียกอยู่เขตยุ่งยากทุรกันดารโดยเฉพาะและเป็นขั้นกองห้อยคือว่าพักส่วนดังกล่าวเถื่อบ่มีหน้าที่บ่มีตำแหน่งบ่ร่วมบ่เฉพาะเถื่อเป็นนักรบเป็นนักรบหมายความ